0: ว่ารัฐบาลรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขอย่างจริงจังโดยรัฐบาลมุ่งพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนหากพบการกระทําผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
1: ดูในเรื่องของการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องชาวเกาะพะงันแล้วก็จัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่พวกเราทุกคนชาวเกาะพะงันจะได้สามารถทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาแล้วก็มาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับพวกเรา
0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมกำชับให้บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังและปกป้องทรัพยากรป่าไม้โดยคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคต
1: ทำให้เอาคืนโดยเร็วที่สุดแต่ว่าลักษณะของการทำผิดกฎหมายเนี่ยมันโครงสร้างเดียวกันแอบใช้ทรัพยากรของรัฐแอบใช้พื้นที่ของรัฐในการทำประโยชน์แล้วก็มีการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
0: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเร่งด่วนในการบริหารจัดการที่ดินทำกินโดยกำชับให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อรับรองสิทธิทำกินของราษฎรอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและปกป้องการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นฐานในการเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนข้ามชาติไม่ให้เข้ามาฉวยโอกาสครอบครองทรัพยากรของประเทศสำหรับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่รวมกว่า 121,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติทานเสด็จเกาะพะงันรวมกันกว่า 26,000 ไร่ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการบุกรุกพื้นที่ในขณะที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงันกว่า 3,400 ไร่ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีแล้ว4คดีและปัจจุบันยังไม่พบการบุกรุกใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายละเอียดโครงการต่างๆที่ใช้เงินจากพรก.กู้เงิน400ล้านบาทให้ประชาชนเข้าถึงและร่วมตรวจความโปร่งใส
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรณีที่พรรคการเมืองตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน400ล้านบาทหรือพรก.กู้เงินยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบโดยรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยมอบหมายนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาหรือปัญหาซ้ำรอยจากการใช้เงินกู้ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลขณะที่ความคืบหน้าการใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน400ล้านบาทขณะนี้ยังไม่มีการเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆให้แล้วเสร็จก่อน
4: ความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับบอกท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกันกรองทุกโปรเจกต์จะมีการโปร่งใสแล้วก็เปิดเผยจะไม่ให้เกิดปัญหาแน่เหมือนในอดีตปัญหาในอดีตมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องพรก.กู้เงินในอดีต
3: ด้านนายดอนนาคอนทัพ ู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทของรัฐบาลจะช่วยดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวเพิ่มได้อีกร้อยละ 0.6 แต่ก็มีความน่ากังวลว่าระดับหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดานที่ร้อยละ 70ภายใน 1-2 ปีซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับรองรับวิกฤตฉุกเฉินลดน้อยลงโดยธปท.เสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเป้ากระตุ้นกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME เพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: กระทรวงแรงงานเร่งสร้างความเข้าใจหลังรัฐบาลเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับการจ้างแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ทางการเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงตามฤดูกาลภายใต้ระบบ MOU จาก4จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามเป็นระยะเวลา1ปีถึงวันที่31ธันวาคมนี้หลังพบว่าแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีนายจ้างเกินกว่า120กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการติดตามรายละเอียดและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับลักษณะการจ้างงานระยะสั้นตามฤดูกาลแรงงานบางส่วนเมื่อเดินทางไปถึงแล้วอาจตัดสินใจออกจากระบบการจ้างงานเดิมส่งผลให้กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและกระทบต่อภาพรวมของแรงงานไทยทั้งระบบโดยเฉพาะแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเกาหลีใต้โดยพร้อมยกระดับมาตรการดูแลแรงงานและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่าเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการจึงต้องรักษาความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานไทยให้มีคุณภาพและสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างอย่างถูกต้องขณะเดียวกันแรงงานที่เดินทางไปทำงานก็ต้องเคารพกติกาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางเพื่อรักษาโอกาสของแรงงานไทยในอนาคต
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหามาตรการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมสนับสนุนการผลิตข้าวคุณภาพดียกระดับสู่ข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นนายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังมีการนำเสนอข่าวชาวนาในตำบลหนองปลาไหลจังหวัดพิจิตรสะท้อนปัญหาราคาข้าวที่นำไปขายอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาท50สตางค์ถึง5บาทซึ่งจากการพูดคุยพบว่าเกษตรกรมีเจตนาสะท้อนปัญหาราคาข้าวในภาพรวมและต้องการให้ภาครัฐเห็นถึงความยากลำบากของเกษตรกรโดยเฉพาะในกรณีข้าวที่มีคุณภาพต่ำมีสิ่งเจือปนจำนวนมากหรือมีความชื้นสูงอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวเป็นสัญญาณสำคัญที่ต้องเร่งดูแลนำไปสู่การกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้เพื่อลดต้นทุนพัฒนาคุณภาพผลผลิตและยกระดับสู่การทำข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นตลอดจนส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมมากกว่าการใช้มาตรการแทรกแซงราคาเพียงอย่างเดียวพร้อมกันนี้กรมการค้าภายในได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์รับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเรื่องการชั่งน้ำหนักป้ายราคาและการหักค่าความชื้นและสิ่งเจือปนเกินจริงโดยหากเกษตรกรพบพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วน1569
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน54จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในวันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้ ดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งคาดว่าจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงอาจพิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดทั้งนี้ปภ.ได้กำชับไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเตรียมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่หมู่11โรงเรียนบ้านคลองแงะตำบลน้ำขาวอำเภอจะนะจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจังหวัดยะลาที่หมู่1โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดพังงาที่หมู่2โรงเรียนบ้านหินร่มตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐเดินทางโดย Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีโดยมีนายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีของจีนให้การต้อนรับทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยหัวข้อการหารือจะครอบคลุมประเด็นการค้าระหว่างกันสถานการณ์สงครามอิหร่านไปจนถึงกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลว่าเขาจะขอให้ประธานาธิบดีสีผู้นำที่มีความโดดเด่นช่วยเปิดประเทศเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ได้แสดงฝีมือและนี่จะเป็นคำขอแรกของเขา
2: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างน้อย800ลำโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตะวันตกของยูเครนในช่วงเวลากลางวันทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและมีผู้บาดเจ็บอีกหลาย10คน

0: ือกว่า 1,700 คนบนเรือสำราญ Ambition สัญชาติอังกฤษซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองบอกโดสทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสหลังมีรายงานพบผู้โดยสารวัย92ปีเสียชีวิตและอีก50คนมีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขออภัยครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการระบาดของโนโรไวรัสซึ่งทำให้เกิดโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบชนิดติดต่อได้ง่ายอย่างไรก็ตามยังไม่ตัดความเป็นไปได้เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฝรั่งเศสยืนยันว่าเหตุการณ์บนเรือสำราญ Ambition ไม่มีความเชื่อมโยงกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย8รายและเสียชีวิตอีก3ราย
1: นายอันดีอัมรานสุไลมานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปริมาณข้าวคงคลังของอินโดนีเซียในเวลานี้อยู่ที่ราว5ล้าน3แสนตันและคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น5ล้าน5แสนตันซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์นายอัมรานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ภาคเกษตรกรรมของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.67 เป็นร้อยละ 5.7 ในช่วงการบริหารประเทศของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตซึ่งสูงสุดในรอบ25ปีและอาจสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยณัฐนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและณัฐวัฒน์เกตรการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีเหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 วินาทีได้วิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยนวดีวัตรุจีกฤตสุภาวรรณคงนินกฤติกาพิทพักและนิชาพัฒน์หนูนุชเข้าอันดับ1ที่เวลา 47.23 วินาทีเหรียญเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร48.18 วินาทีเหรียญทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร75เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่21เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์19เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดียวครีมบุษนันท์เอื้อมบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมมุสนันผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิฮูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างยาตวีมินเกตเลี้ยงที่เอาชนะโกจินเหว่ยจากมาเลเซีย2-1เกมส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮักจากอินเดียด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกุลวุฒิวิชิตสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้งศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับนาโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1-2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกเอาชนะไป4-3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซลังงอเอฟซีจากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมและวันที่27พฤษภาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3ในช่วงวันที่14-18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าว

0: กอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่15-18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.8 เมตรและเวลา 18:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30 เซนติเมตรและเวลา 23:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมี2ความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่น ภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่2ชาได้แพร่หลายจากประเทศจีนซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของชาไปยังประเทศต่างๆประเทศโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เริ่มค้าขายชากับจีนในราวคริสต์ศักราช1560ชาวโปรตุเกสได้นำเข้าชาจากจีนและส่งไปขายต่อที่ประเทศฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ในคริสต์ศักราช1602โปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์เกิดปัญหากันเนเธอร์แลนด์จึงเริ่มทำการค้าชากับจีนโดยตรงในคริสต์ศักราช1650ชาได้เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและเข้าสู่เกาะอังกฤษในราวคริสต์ศักราช1652ถึง1654
3: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
11: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันซึ่งจะมีพื้นที่ใดบ้างนั้นเช้านี้ไปรับฟังรายละเอียดจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ครับสวัสดีครับ
12: ท่านรองครับทราบว่าในวันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนภัยเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากรวมทั้งมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันด้วยอยากสอบถามครับว่าฝนที่ตกหนักครั้งนี้เนี่ยเกิดจากอะไรและมีพื้นที่เสี่ยงจุดไหนในประเทศบ้างครับ
13: ครับขออนุญาตย้อนนิดนึงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็ประเทศไทยเนี่ยมันมีสภาพอากาศหลายๆปัจจัยที่เกิดนะหนึ่งก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นจะเข้ามาแล้วก็ลมฝ่ายใต้ลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็พัดเข้ามาเติมด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เลยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอากาศแปรปรวนนะครับแต่ในรอบพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับถึงวันที่18เนี่ยมันจะเป็นอีกแพทเทิร์นนึงเลย
12: ครับ
13: คือเป็นแพทเทิร์นของลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่จะพัดเข้ามาด้วยสาเหตุมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณมหาสมุทรอินเดียครับอยู่ใกล้ๆกับศรีลังกา มันก็จะเป็นตัวที่ดึงให้ลมเข้าไปเลี้ยงเขามากขึ้นลมที่เลี้ยงเขามันก็เลยเหวี่ยงเข้ามาประเทศเราเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะพัดเอาความชื้นพัดเอาเมฆพัดเอาฝนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยมากขึ้นนะครับด่านแรกเลยในช่วงวันแรกที่จะเกิดตัวฝนตกหนักเลยก็คือโซนพื้นที่ที่รับลมมรสุมก็คือทิศที่ลมมันปะทะโดยตรงฮะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกไล่ตั้งแต่ภูเก็ตนันนองพังงานะครับ ไล่มาถึงกาญจนบุรีมาถึงภาคเหนือที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายโซนเนี้ยครับมันก็จะมีการตกของฝนมากขึ้นนะครับแล้วบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นมีฝนสะสมได้ในช่วงแรกนะครับเนื่องจากว่าโซนเนี้ยมันเป็นโซนเทือกเขาสูงนะฮะการเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือเกิดน้ำที่มันไหลในดินถล่มเลยอะไรพวกนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคตะวันออกดูเหมือนจะไกลจากอันดามันนะฮะแต่จริงๆภาคตะวันออกมันคือรับลมมรสุมที่โดนพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้าไปเติมนะครับภาคตะวันออกก็เลยจะมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดนะครับโซนเนี้ยจะได้รับผลกระทบในช่วงแรกเมื่อวันถัดไปตัวยอมเนี้ยมันขยับเข้ามาตอนกลางของมหาสมุทรอินเดียมันก็ยิ่งให้ลมทวีกำลังแรงขึ้นฝนก็จะขยับเข้ามาแล้วก็ตกเติมซ้ำจุดเดิมอีกต่อเนื่องแล้วก็ขยับเข้ามาในพื้นที่ด้านในกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกหรือภาคอีสานโซนจังหวัดอีสานด้านล่างนะครับจังหวัดนครราชสีมาบุรีสุรินทร์บุรีรัมย
14: ์
13: ภาคกลางบางส่วนที่อยู่ติดกับทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคเหนือที่ขยับเข้ามาด้านในเนี่ยมันก็ยังมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
14: ครับ
13: อีกวันถัดมา16เริ่มเขาอยากเข้ามาในประชิดตัวประเทศพม่านะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยครับมันก็จะทำให้ฝนเติมเข้ามาอีกฮะแล้วก็แรงขึ้นอีกด้วยลมก็จะแรงขึ้นอีกตามเข้ามานะครับ17จะเริ่มขึ้นมาเป็นอยู่ในประเทศไทยแล้ว
14: ครับ
13: นะครับกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ฝนก็ยังอยู่ในแอเรียในโซนนี้และก็ขยับพื้นที่ด้านในเข้ามาอาจจะเป็นภาคเหนือฝั่งจังหวัดน่านฝั่งจังหวัดพิษณุโลกกรุงเทพภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครภาคอีสานรวมไปถึงภาคอีสานที่อยู่ทางฝั่งทางด้านเหนือนะครับขอนแก่นอุดรหนองคายโซนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้ววันที่18จะขยับเข้าไปอยู่ในประเทศลาวแต่ตัวรัศมีของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็ยังคงครอบคลุมเกือบทั้งประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยตอนบนและก็ทำให้ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันพัดเข้ามาทางภูเก็ตทางระนองตราดต่อเนื่องตลอดช่วงฝนก็จะเยอะขึ้นฝนสะสมในบางจุดที่เราทำโมเดลดูเนี่ยมีเกือบ200มิลนะครับเช่นจังหวัดพังงาจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตส่วนเนี้ยจะมีฝนเยอะมากๆนะครับรวมถึงกาญจนบุรี
14: รา
13: ชบุรีแม่สอดจังหวัดตากโซนเนี้ยจะมีฝนที่อยู่เกินกว่า100มิลนะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงเวลานี้ไว้ด้วย
14: ครับผมท่านรองครับจากที่เราได้พยากรณ์อากาศอวยเบื้องต้นเนี่ยครับเราได้ประสานกับหน่วยงานไหนบ้างครับเพื่อเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ครับ
13: จริงๆเรามีประชุมออนไลน์ทุกวันถ้าเป็นสภาพปกติ10โมงเราจะมีประชุมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องแต่ในช่วงที่เป็นวิกฤตช่วงนี้นะครับกรมก็จะตั้งศูนย์ติดตามสภาพอากาศในช่วงวิกฤตขึ้นมาอีก
14: ครั
13: ้งนึงนะครับซึ่งก็จะมีการประชุมมีการติดตามในทุกๆชั่วโมงกับหน่วยเหล่านี้มีการประสานข้อมูลกันมากขึ้นแล้วก็ประเมินรายชั่วโมงเลยว่าฝนที่สะสมนะฮะที่ตรวจได้ด้วยเรดาร์เนี่ยว่ามันมีการสะสมมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลาดเชิงเขาหรือในที่จุดที่มันเคยน้ำท่วมเป็นประจำนะฮะพอตกนิดหน่อย60มิล70มิลในน้ำป่าไหลหลากแล้วในโซนนี้เราก็จะไฮไลท์เป็นพิเศษ
14: ครับ
13: แล้วก็ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมถึงปภ.นะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะไปประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือบ้างละถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมานะครับหรือให้ประชาชนเนี่ยได้จัดเตรียมอย่างน้อยๆเขาจะได้จัดเตรียมข้าวปลาอาหารหรือสิ่งที่จำเป็นนะครับเพื่อมีเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้หยิบไปใช้ในช่วงนั้นเลยเพื่อจะยังชีพได้ในระยะหนึ่งก่อนที่หน่วยงานภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือ
14: ครับจริงๆก็กันไว้ดีกว่าแก้นะครับได้รับคำเตือนมาก็ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่า ครับผม
13: ใช่ครับ
14: ครับจากที่ฟังท่านรองเล่าเนี่ยครับการพยากรณ์อากาศในรอบนี้สามารถระบุได้เป็นวันๆเลยว่าวันนี้ยอมความกดอากาศดังกล่าวเนี่ยจะเคลื่อนไปที่จุดไหนบ้างจุดไหนจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างอันนี้เกิดจากการที่เราใช้แพลตฟอร์ม Tomorrow.io ในการติดตามสภาพอากาศให้แม่นยำขึ้นด้วยไหมครับ
13: ตัวนี้เราได้ทำโมเดลนะครับเป็นนำร่องไปในพื้นที่ภาคใต้จากเคสหาดใหญ
14: ่
13: นะครับท่านรัฐมนตรีเองท่านก็ได้ลงไปติดตามนะครับว่ามันมีการที่จะไฮไลท์แอเรียหรือพื้นที่ที่จะมีอิมแพคจริงๆในช่วงนั้นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกทางหาดใหญ่ ทางจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ไปทำทดสอบดูว่าผลของการพยากรณ์ลักษณะของนาวคาสติ้งที่ใช้ข้อมูลเชิงดาวเทียมที่มาเพิ่มความละเอียดเข้าไปเนี่ยหรือ AI เข้าไปด้วยเนี่ยมันสะท้อนผลที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดีนะครับที่เราทดลองมาใช้มาเนี่ย3เดือน4เดือนเนี่ยเนี้ยตอนนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีต่อเนื่องโดยที่ขยายพื้นที่ออกไปในพื้นที่ที่มันเสี่ยงมากขึ้นพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็นำโมเดลของตัวที่เคยทำตัวโปรโตไทป์ที่หาดใหญ่มาเนี่ยเอาไปขยายผลในพื้นที่ต่างๆซึ่งรอบนี้เราก็ใช้คาดว่าจะใช้ประสิทธิภาพของระบบนี้อย่างเต็มที่เพื่อประเมินแล้วก็วัดผลว่าผลที่ได้เนี่ยมันมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยๆแล้วก็จะได้เทสอีกครั้งนึงก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนจริงจังในใกล้ๆนี้ครับซึ่งกรมก็น่าคาดว่าจะประกาศเข้าดูฝนในวันสองวันเนี้ยนะครับซึ่งก็ฝนก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยจุดที่ฝนตกบ่อยฝนตกสะสมนานๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ง่ายครับ
14: ครับผมสุดท้ายครับท่านรองครับขอให้ท่านช่วยย้ำเตือนประชาชนครับในพื้นที่เสี่ยงต่างๆทั่วประเทศขณะนี้ให้ติดตามการพยากรณ์อากาศผ่านช่องทางหลากหลายเพื่อดูแลตนเองครอบครัวที่พักอาศัยแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมให้ปลอดภัยครับผม
13: ครับข้อมูลสภาพอากาศเมื่อก่อนอาจจะเข้าถึงยากนะครับกว่าจะเข้าไปดูได้เนี่ยโอ้โหต้องหลายช่องทางตอนนี้ค่อนข้างง่ายมากมือถือทุกมือถือสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มของกรมเองหรือของหน่วยที่นำข้อมูลของกรมไปประชาสัมพันธ์เนี่ยที่แต่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและเราก็มีข้อมูลที่เป็นลักษณะของเรียลไทม์นะครับเราข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่ครอบคลุมทั้งประเทศนะฮะประชาชนสามารถที่จะเข้าไปติดตามการเกิดฝนการเคลื่อนที่ของฝนหรือพฤติกรรมของฝนนะครับในการตกในบริเวณใดๆได้ด้วยตัวเองนะฮะถ้าเขาประเมินแล้วเทียบกับน้ำหรือเทียบกับเหตุการณ์ที่เขาเห็นในบ้านเขาเองเนี่ยจากข้อเท็จจริงที่เขาเห็นเนี่ยกับฝนที่ตกที่มันมีทิศทางการไหลในภูเขาลงมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะประเมินข้อมูลเหล่านี้ได้ตัวเองนะครับผม
14: สรุปสั้นก็คือให้ประชาชนเนี่ยใช้ทั้งข้อมูลจากภาครัฐแล้วก็สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประกอบกันไปเพื่อที่จะได้ป้องกันเอาไว้ก่อนจะได้ปลอดภัยนั่นเอง
13: เวลาหน่วยงานภาครัฐดูจะดูเพิงเชิงพื้นที่ขนาดใหญ
14: ่ครับ
13: อาจจะเป็นมองเป็นจังหวัดเป็นอำเภอแต่ระดับหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านจะรู้มากกว่าเช่นน้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วน้ำมันเริ่มไหลมาในคลองข้างบ้านเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วนะแต่เขาเห็นเรดาร์ตรวจอากาศจากของกรมเนี่ยอยู่ตรวจได้แต่ฝนที่ตกบนเขา
14: ครับ
13: ที่ทางการไหลมาทางบ้านเขาเนี่ยเขาก็สามารถประเมินได้เลยว่าฝนตรงนั้นมันตกอยู่2วัน3วันละยังไงน้ำก็มา
14: ครับ
13: ก็จะได้ข้อมูลหรือการตัดสินใจล่วงหน้าเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมหามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรเหมือนท่านว่าแต่ถ้ามันเกิดแล้วอพยพไม่ทันเนี่ยมันก็จะมีความเสียหายครับ
14: ครับถูกต้องเลยครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับติดตามสภาพอากาศแล้วก็ระมัดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้มาบอกเล่าเตือนภัยให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้าเกิดมีช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
13: ครับเพื่อความยินดีครับก็มีออนไลน์แล้วก็มีพรุ่งนี้จะเปิดศูนย์เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะไลฟ์สดจะมีการแชร์ข้อมูลต่างๆพื้นที่ไหนที่มันมีนัยยะสำคัญเราก็จะไฮไลท์ลงไปแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเป็นพื้นที่ไปนะครับ
14: ผมก็ขอให้ประชาชนทุกคนติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
13: ครับสวัสดีครับ
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริง
16: ผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
17: ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเหตุผลที่ทุกภาคส่วนจะต้องผนึกกำลังร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าววุฒิสภาในฐานะตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติจึงร่วมมือกับมูลนิธิอโชกาผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคมประเทศไทยจัดกิจกรรม Youth Voice for Eco Law ผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิทธิสิ่งแวดล้อมณอาคารรัฐสภาเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะพร้อมฝึกคิดวิเคราะห์และออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนในสังคมนายนรเสพปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภากล่าวว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจกฎหมายนโยบายการพัฒนาและสิทธิของประชาชนในระดับฐานรากดังนั้นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายจึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แต่เป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจต่อโครงสร้างอำนาจและกลไกของรัฐที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง
18: ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแบบเชิงปัจเจกหรือปัญหาเฉพาะประเด็นอีกแล้วมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐเกี่ยวข้องกับกฎหมายเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาที่มันขาดความสมดุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนสิทธิมนุษยชนมันเพราะฉะนั้นการจัดโครงการแบบนี้แล้วก็มีเด็กๆเยาวชนที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันออกแบบนะครับในเรื่องของตัวกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มที่ดีที่น้องๆจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเป็นจุดเริ่มน้องๆเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นที่จะกระทบกับวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตเข้าไปในอนาคตอีกหลายสิบปีด้วยนะครับ
17: ขณะเดียวกันบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางที่เปิดรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายในระยะยาวการที่เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการนิติบัญญัติการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายด้วยตนเองจะช่วยสร้างพลเมืองที่มีความตื่นรู้ทางสังคมและเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศไม่อาจเกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำพัง
18: ผมคิดว่ามันก็จะเป็นต้นทุนความรู้ให้เขาเองให้เขาช่วยเอาไปวิเคราะห์เวลาเจอนักการเมืองที่เวลามานำเสนอนโยบายเสนอกฎหมายเขาก็จะมีความรู้เท่าทันว่านโยบายแบบไหนกฎหมายแบบไหนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาเรื่องไหนดีไม่ดีแล้วก็ผมคิดว่าการส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเราควรจะต้องเปิดพื้นที่ให้มากขึ้นเรื่อยๆให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจเข้ามาร่วมนะครับ
17: ตลอดกิจกรรมเยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติและภาคประชาสังคมในประเด็นสิทธิสิ่งแวดล้อมมลพิษทางอากาศกฎหมายประมงสิทธิเด็กและการวิพากษ์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐก่อนร่วมกันพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไม่ได้เริ่มต้นจากตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวหากเริ่มต้นจากการสร้างพื้นที่ที่ทำให้เยาวชนเชื่อว่าเสียงของพวกเขามีความหมายต่ออนาคตของประเทศอย่างแท้จริงชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แก้ปัญหามลภาวะทางกลิ่นในพื้นที่โดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและยังวางแผนยกระดับสู่การเป็นศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในอนาคตรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรอยู่รวมกันหนาแน่นอย่างกรุงเทพมหานครมลภาวะทางกลิ่นจากขยะมูลฝอย เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่รอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชที่ประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนให้แก้ไขมาเป็นเวลานานซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ปรับแนวทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบันเป็นเชิงรุกด้วยการปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเข้มงวดพร้อมเล่าว่าการจัดการในขณะนี้จะเน้นไปที่การเปลี่ยนโรงงานให้เป็นระบบปิดติดตั้งประตูอัตโนมัติความเร็วสูงใช้ระบบแอร์ล็อกเพื่อป้องกันการรั่วไหลของกลิ่นอย่างเด็ดขาดพร้อมเพิ่มมาตรการตรวจวัดกลิ่นอัจฉริยะหรือ e-nos มาใช้ตรวจวัดความเข้มข้นของกลิ่นขยะให้ครอบคลุมทั้งในพื้นที่ของโรงงานและชุมชนโดยรอบส่งผลให้สถิติการร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนในพื้นที่ผ่านระบบแคฟฟี่ฟองดูลดลงกว่าร้อยละ51เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา
1: เราก็มีการปรับปรุงให้อาคารเป็นระบบปิดแต่ก่อนไม่ระบบเปิดถ้านำขยะมาเทก็จะมีกลิ่นฟุ้งออกมาแล้วก็มีการติดตั้งประตูเปิดปิดอัตโนมัติจนปลูกต้นไม้โดยรอบ200ต้นขยะอย่างหนึ่งที่เป็นขยะตัวสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหากับพี่น้องชุมชนข้างเคียงก็คือตัวขยะ MBT 800ตันหลักการคือเอาขยะมาแล้วก็ไปหมักเอาเกิดแก๊สคือเราให้หยุดการดำเนินการให้ปรับปรุงแล้วก็มีการปรับปรุงไป10รายการนะมีการปรับปรุงอาคารให้เป็นระบบปิด 100% เลยติดตั้ง e-nos นะจำนวน5จุดที่มันเป็นตัวที่สามารถวัดกลิ่นโดยใช้ตัวเซ็นเซอร์ดีเทคได้ว่ากลิ่นนี่มันแรงไม่แรงแค่ไหนเพื่อได้รู้ว่ามันเหม็นไม่เหม
20: ็
1: น
20: นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้วางแผนแก้ไขปัญหามลภาวะทางกลิ่นในระยะยาวพร้อมพัฒนาให้พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นศูนย์การเรียนรู้ซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศรษฐ์ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครเตรียมพัฒนาพื้นที่กว่า50ไร่สู่การเป็นสวนป่านิเวศด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อใช้เป็นกำแพงกันกลิ่นตามธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเมืองอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
21: ก็ต้องถือโอกาสในการวางแผนสำหรับอนาคตเลยว่าโรงขยะที่เคยก่อกลิ่นเหม็นให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวบริเวณเขตประเวศเขตอ่อนนุชเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สีเขียวที่จะคืนสู่กับสังคมได้ก็มีแนวคิดว่าอยากให้มันแนวทางป้องกันธรรมชาติการปลูกต้นไม้ช่วยเรื่องการเป็นกำแพงกันกลิ่นได้ฝุ่นได้เป็นพื้นที่รับน้ำอย่างที่เราทำไปแล้ว50ไร่เปิดดีไซน์ให้มีพื้นที่สำหรับวิ่งออกกำลังกายได้แล้วก็เป็นพื้นที่เรียนรู้สอดคล้องกับในหลายๆโรงเนี่ยก็มีศูนย์เรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนเรื่องขยะได้รับการร่วมมือภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาช่วยดีไซน์เลยว่าควรจะปลูกต้นอะไรบ้างก็จะเริ่มเห็นพวกสัตว์นะครับเรื่องความหลากหลายชีวภาพเนี่ยก็กลับมาในพื้นที่ของอ่อนนุชแล้ว
20: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการปรับปรุงศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชถือเป็นการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยพร้อมวางรากฐานระบบนิเวศการจัดการเมืองที่เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่ยึดถือคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นเมืองที่น่าอยู่และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
22: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางประเด็นทางการค้าและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นรอบโลกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
23: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมกับบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถือเป็นการเยือนประเทศจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในรอบ9ปีโดยผู้นำสหรัฐและจีนจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่เผชิญกับความตึงเครียดจากสงครามการค้าซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกผันผวนและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตพลังงานอย่างรุนแรงเนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่า ประเด็นการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันและกรณีที่ศาลฮ่องกงตัดสินให้นายจิมมี่ไหลนักธุรกิจสื่อสายประชาธิปไตยชาวอังกฤษเชื้อสายจีนรับโทษจำคุก20ปีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือระหว่างการพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนี้ด้วยด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อแสวงหาเสถียรภาพที่มากขึ้นท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และประเด็นการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องส่วนนายหลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันคาดหวังว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าทางการไต้หวันมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เหนียวแน่นและรัฐบาลสหรัฐเน้นย้ำมาโดยตลอดว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้บรรดานักวิเคราะห์มองว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่สหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงต่างๆกับจีนได้โดยเฉพาะประเด็นทางการค้าและประเด็นแร่หายากหรือแร่เอิร์ธนอกจากนี้ยังเชื่อว่าผู้นำสหรัฐต้องการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกดดันให้อิหร่านยอมบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซส่วนผู้นำจีนต้องการใช้โอกาสในการพบหารือกันครั้งนี้โน้มน้าวให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยุติการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการทหารแก่ไต้หวันเนื่องจากสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญที่สุดของไต้หวันอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
2: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่
4: บันแก้วฉ่ำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆแหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของธนาคารไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ามใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการเองนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่มีให้ทุจริตได้มากครับผม
2: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
1: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต

0: าลัยราชภัฏภูเก็ต
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมจันทร์ณัฐพงษ์ถือดำครับขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวิทย์คิดคุยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และ Facebook Live เพจ Radio ไทยภูเก็ตรวมถึงสวทภูเก็ต Radio พบกันทุกวันพฤหัสบดีหลังครบธงชาติเวลาประมาณ 8:00 น. ถึง 9:00 น.โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวันนี้เป็น EP ที่192วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพ.ศ. 2569ครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อจิ๋วแต่แจ๋วเปิดโลกพึ่งชนรงค์เลี้ยงให้รายได้ดีครับใน EP นี้ผมจะแบ่งการพูดออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับประกอบด้วยช่วงที่1เรามาทำความรู้จักพึ่งชนรงค์โดยสังเขปช่วงที่2ในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากพึ่งชนรงค์และการสร้างรายได้จากพึ่งชนรงค์ช่วงที่3เราจะเริ่มต้นเลี้ยงพึ่งชนรงค์ได้อย่างไรครับลำดับแรกผมขอแนะนำนะครับผู้ร่วมพูดคุยในวันนี้ครับคุณอิทธิใจงามครับประธานวิสาหกิจชุมชนนะครับพึ่งชนรงค์ภูเก็ตครับ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์นัทครับ
1: สวัสดีครับ
2: แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับผมชื่อก๊อฟครับอิทธิใจงามครับปัจจุบันนี้เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงพึ่งชนรงค์ในจังหวัดภูเก็ตครับ
1: ครับผม
2: แล้วก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักพึ่งชนรงค์ภูเก็ตด้วยครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: ครับวันนี้นะครับคุณอิทธิหรือคุณก๊อฟก็จะอยู่กับเราตลอดรายการนะครับครับผมในฐานะที่คุณอิทธิเนี่ยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงพึ่งชนรงค์มามากกว่า10ปีคุณอิทธิพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าชนรงค์คืออะไรนะครับเราจะได้ที่ไหนกันบ้างครับ
2: ก็จริงๆแล้วชนรงค์เนี่ยเป็นแมลงตัวเล็กจิ๋วครับ
1: ครับผม
2: แต่ถูกจัดให้อยู่ในวงเดียวกับพึ่ง
1: ครับ
2: แต่เป็นพึ่งที่ไม่มีเหล็กในครับ
1: ครับเขาเป็นพึ่งชนิดหนึ่ง
2: ใช่ครับแต่ไม่มีเหล็กในเลยไม่สามารถต่อยได้หรือทำลายคนได
1: ้ครับผม
2: แต่เขาจะป้องกันตัวโดยวิธีการกัดเบาๆเจ็บเหมือนมดนะครับ
1: อ๋อครับผม
2: แล้วก็จะอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยกระจายตัวทั่วเลย
1: ครับผมแล้วที่เราจะเจอกันอยู่นะครับที่เราพบบ่อยๆเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างครับหรือคุณป๊อปคุณก็พอจะรู้หรือพอจะบอกได้ไหมครับว่าเราเจอในประเทศไทยเนี่ยจำนวนสายพันธุ์เยอะไหม
2: ในประเทศไทยเนี่ยเรามีมากกว่า40สายพันธุ์นะครับ
1: โ
2: อ้เยอะไหมครับ
1: เยอะเยอะมากครับนะครับ
2: แต่ทั่วโลกนะครับมีมากกว่า500สายพันธุ์เลยนะครับ
1: โอ้ครับผม
2: ครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็นิยมเอามาเลี้ยงในบางสายพันธุ
1: ์ครับ
2: ครับไม่ได้ทุกสายพันธุ์นะครับ
1: ครับหมายถึงว่าในประเทศไทยที่เราเจออยู่มีมากกว่า40สายพันธ
2: ุ์
1: ถ
2: ู
1: กไหมครับแต่เราก็เลือกมาเลี้ยงบางสายพันธุ์เท่านั้นถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างที่เราเจอนะครับเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างครับที่เราเลือกมาเลี้ยงปัจจุบันเนี้ยครับ
2: สายพันธุ์หลักเลยเนี่ยที่เราเลี้ยงกันแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมให้เลี้ยงเนี่ย
1: เพื่อ
2: ใช้ในการผสมเกสรพืชเป็นหลักนะครับเป็นสายพันธุ์ขนเงินครับ
1: อ๋อครับท
2: ำไอ้ตัวเล็กๆที่อยู่ตามบ้านคนหรือที่เห็นแมลงที่มันเหนียวๆนั่นแหละครับ
1: ครับ
2: คนใต้มีชื่อเรียกเฉพาะนะครับ
1: ใช่ครับผมเองครับในฐานะที่เป็นคนใต้เองแล้วก็เคยสัมผัสกับชนรงค์อยู่บางช่วงนะครับเราก็อาจจะเจอแมลงบางชนิดใช่ไหมครับที่เราบินอยู่ซึ่งเราไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมันคือแมลงอะไรถูกไหมครับซึ่งตัวเล็กๆ
2: ใช่คร
1: ับเพราะฉะนั้นหลายๆตัวที่เราเห็นมันบินอยู่มาตอมดอกไม้หรือเมื่อเราเข้าไปในจุดที่มีดอกไม้เยอะๆแล้วมาตอมที่เราเนี่ยมาตอมที่หัวเราเนี่ยตัวนี้ใช่เป็นชนรงค์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับแต่คนใต้เนี่ยบอกชนรงค์บอกไม่รู้จักไม่รู้แมลงอะไรแต่เขาบอกว่าแมงอุงหรือตัวอุงนะครับ
1: ครับผมหลายคนคงคุ้นชื่อใช่ไหมครับคุ้นชื่อคำว่าอุงครับซึ่งเป็นชื่อเฉพาะถิ่นครับ
2: ใช่ครับคนใต้จะเรียกว่าตัวอุงแมงอุง
1: ครับแล้วภาคอื่นล่ะครับมีชื่อเรียกพิเศษแบบนี้ไหมครับ
2: ทุกภาคก็จะมีชื่อเรียกหมดแล้วครับภาคเหนือก็จะมีชื่อของเขา
1: ครับผม
2: เรียกเป็นพื้นถิ่นไป
1: ครับผม
2: ทางเหนืออาจจะเรียกเป็นแมงขี้ตังขี้ตังนีครับส่วนภาคอีสานก็เรียกขี้สูด
1: ครับผม
2: อะไรประมาณนี้แหละครับส่วนมากการก็เรียกชันลงแต่บางพื้นที่อาจจะเรียกต่างออกไปอย่างกาญจนบุรีเนี่ยฝั่งภาคตะวันตกจะเรียกแมลงชนิดนี้ว่าตุ้งติ้งหรือไอ้ติ้งนั่นแหละครับ
1: ครับผมก็เป็นแมลงอาจจะเป็นเพราะว่าชันลงเนี่ยมันเจอได้ทั่วไปทุก
2: ภาคครับ
1: ทุกภาคแล้วก็มีความหลากหลายของสายพันธุ์ถูกไหมครับ
2: คือประเทศไทยเนี่ยครับมีความหลากหลายทางธรรมชาติเนี่ยมากชันลงก็เลยอยู่อาศัยได้ดีในประเทศไทยแล้วก็มีกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศไทยเลยครับ
1: ครับตรงนี้ก็เลยทำให้มีชื่อเรียกเฉพาะถิ่นเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีการกระจายตัวอยู่นะครับทั่วไปครับทีนี้ผมทราบมาเบื้องต้นว่าตัวชนโรงเองอ่ะครับมันเป็นแมลงสังคมครับที่อยู่ร่วมกัน
2: ใช่ครับ
1: ท่านคุณอิทธิพอจะให้รายละเอียดได้บ้างไหมครับว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นอย่างไรใครทำหน้าที่อะไรหรือยังไงครับผมที่เห็นมันบอกว่ามันอยู่ร่วมกันตอนเช้ามันออกจากรังตอนเย็นก็กลับเข้ามา
2: ใช่ครับก็เป็นแมลงสังคมครับ
1: ครับผม
2: เขามีชนชั้นวรรณะครับเขาแบ่งเป็นสามวรรณะ
1: อ๋อเหรอครับ
2: ใช่ครับวรรณะแรกเลยก็เป็นวรรณะนาพยาแต่วรรณะที่สองเนี่ยก็เป็นวรรณะงาน
1: ครับ
2: ส่วนวรรณะที่สามคือวรรณะตัวผู
1: ้อ๋อครับผมมีสามวรรณะนะทีนี้ที่สงสัยก็คือถ้าเป็นคนเนี่ยถ้าเป็นนางพญาเนี่ยถือว่าสุดยอดมากแล้วทีนี้นางพญาในชนโรงเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรครับ
2: ก็นางพญาเนี่ยจะมีตัวเดียวในรังเลยครับหลักๆใช่ครับ
1: ในหนึ่งรังมีตัวเดียว
2: ตัวเดียวครับ
1: ครับ
2: ต้องมีตัวเดียวแล้วก็ทำหน้าที่หลักก็คือการวางไข่เพื่อเพิ่มประชากรส่วนที่สองเนี่ยคือเขาจะบริหารจัดการในรังเนี่ยให้รังเนี่ยอยู่ในสภาพปกติ
1: ครับ
2: ไม่ให้มีปัญหากัน
1: หมายถึงวางไข่ดูแลจัดการรังดูแลเองหรือว่าสั่งให
2: ้ก็เป็นคนควบคุมกันนะคร
1: ับ อ๋อเป็นคนควบคุมครับทำหน้าที่เหมือนกับนางพญาจริงๆใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: ที่สั่งให้ชนโรงตัวอื่นดำเนินการใช่ไหมครับหรือวรรณะอื่นๆดำเนินการใช่ไหมครับ
2: ใช่ถูกต้องเลยครับ
1: แล้ววรรณะถัดไปล่ะครับนอกจากนางพญาแล้ว
2: ก็วรรณะงานครับ
1: วรรณะงาน
2: มีความสำคัญมากเหมือนกันครับแล้วก็มีจำนวนมากที่สุดในรังซึ่งจะทำทุกหน้าที
1: ่เอาวรรณะงานที่ทำทุกหน้าที่เลยนะครับ
2: ใช่ครับตั้งแต่ดูแลความสะอาดภายในรังป้อนอาหารนางพญาออกไปเก็บเกสรเก็บน้ำผึ้งรวมถึงสร้างองค์ประกอบในรังทั้งหมดครับนั่นคือวรรณะงาน
1: ครับนั่นก็คือในรังเนี่ยถ้ามองกันวรรณะหลักๆที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาก็คือนอกจากนางพญาที่วางไข่แล้วก็ส่งคำสั่งให้วรรณะอื่นดำเนินการแล้วเนี่ยก็คือตัวที่เป็นวรรณะงานถูกไหมครับ
2: ใช่ครับใช่
1: แล้ววรรณะงานเหล่านี้ครับเขาต้องแบ่งเป็นแผนกไหมครับหรือแบ่งเป็นกลุ่มไหมถ้ามองลักษณะการทำงานแล้วเนี่ย
2: จากประสบการณ์ก็มองว่าเป็นช่วงอายุนะครับอย่างตัวที่ยังเกิดมาใหม่ๆเนี่ยยังบินไม่ได้เนี่ยก็จะถูกใช้งานที่จัดการภายในรัง
1: อ๋อครับพวกทำความสะอาดรังหรือพวกเอาอาหารไปป้อนนางพญา
2: ใช่
1: ครับผม
2: พอเจริญพันธุ์ขึ้นมาถึงขั้นบินได้เนี่ยก็ต้องเริ่มออกไปหาอาหารไปเก็บเกสรเก็บน้ำผึ้งรวมถึงป้องกันรังด้วย
1: อ๋อในกรณีที่ผมเคยเจอก็คือไปที่ใกล้ๆรังมันนะครับหรือไปเคาะอะไรที่บริเวณรังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีชนโรงจำนวนมากเลยครับวิ่งฟลูมาหาผม
2: ใช่ครับ
1: ตัวนี้ก็คือ
2: เรียกภาษาเรียกคนเลี้ยงได้กันก็จะเรียกว่าพึ่งทหาร
1: อ๋อเป็นพึ่งทหารใช่ไหมชนโรงทหาร
2: ใช่ครับเขาจะถูกใครไปรบกวนเขาเนี่ยเขาจะป้องกันตัวคร
1: ับ
2: จะม
1: ี
2: พึ่งมาจัดการมากัดเบาๆที่ผมเขาจะโจมตีจุดที่เป็นสีดำๆครับเห็นไหมครับสังเกตไหมครับเขาจะเอายางเหนียวๆมาป้ายที่ผม
1: ครับผมก็หลายคนนะครับถ้าไปหาชนโรงนะควรจะไปกับสุภาพสตรีนะครับเพราะว่าพึ่งชนโรงครับมากัดผมนะแต่ไม่กัดเธอ
2: คร
1: ับแล้วก็แซวเล่นๆนะครับ
2: แล้วก็เด็กๆสมัยนี้จะไม่รู้จักครับแต่จะเรียกแมลงชนิดว่าแมงกินผมก็น่ารักดีครับ
1: ครับผมก็คงจะเหตุผลที่ว่าตัวชนโรงมาหาจุดที่เป็นสีดำใช่ไหมที่ผมเราใช่ไหมครับก็เลยเหมือนกับมาเกาะหรือมากัดที่ศีรษะ
2: ใช่ครับจะโจมตีจุดที่เป็นสีดำ
1: เป็นการป้องกันตัวนะนะครับทีนี้ครับถ้าเราไปเจอชนโรงถูกไหมครับที่เราพูดถึงนะเรามีชนโรงที่บอกว่าแบ่งวรรณะได้2วรรณะแล้วนะที่เราไปเจอนะโดยทั่วไปก็คือวรรณะนางพญาแล้วก็วรรณะที่เป็นวรรณะงานและวรรณะที่3ครับ
2: ก็คือตัวผู้ครับ
1: อ๋อครับตัวผู้ทำอะไร
2: ตัวผู้นี้มีอย่างเดียวเลยครับ ก็คือมาผสมพันธุ์กับนางพญาพรหมจันทร์เท่านั้นครับก็มีประชากรไม่มากครับ
1: ครับ
2: แล้วก็อายุสั้น
1: ครับ
2: เพราะว่าเขาจะมาทำหน้าที่เพียงแค่ผสมพันธุ์อย่างเดียวเท่านั้น
1: ก็ถือว่าเป็นหน้าที่หลักใช่ไหมครับไม่ได้ทำอย่างอื่นเพิ่มเติมก็คือมีปริมาณไม่เยอะในรังแต่หน้าที่หลักก็คือเมื่อไรที่มีนางพญาพรหมจันทร์เกิดขึ้นตัวผู้เนี่ยก็จะไปผสมพันธ
2: ุ์ใช่
1: ทีนี้ในการผสมพันธุ์เนี่ยตัวผู้ที่เราเจอเนี่ยมันผสมพันธุ์เป็นตัวผู้ในรังเดียวกันไหมครับหรือมาจากรังอื่นครับ
2: คือโดยธรรมชาติถ้าเราสังเกตดูนะครับเราจะเห็นชนโรงบินเป็นฝูง
1: ๆ
2: เวลาเขาขยายพันธุ์นะครับเขาจะบินเป็นฝูงใหญ่ๆเลยแบบชุนเฉียวดูน่ากลัวสักนิดนึงนั่นแหละ
1: คร
2: ับคือการผสมพันธุ์กลุ่มตัวผู้เนี่ยจะบินเข้าไปหาตัวนางพญาพรหมจันทร์เพราะว่านางพญาพรหมจันทร์เนี่ยยังจะสามารถบินได
1: ้ครับ
2: ครับเขาจะสวอมกันอยู่นอกรัง
1: ครับ
2: หลังจากสวอมแล้วคือเขาจะผสมพันธ
1: ุ์ครับ
2: โดยตัวผู้ตัวเดียวนี่แหละผสมพันธุ์กับนางพญา
1: หมายถึงมีตัวผู้ปริมาณเยอะๆจากรังอื่น
2: ๆใช่คร
1: ับนะครับที่แวะมาหาได้ว่ามาจีบนางพญาวันนั้นเถอะหลังจากสำเร็จเรียบร้อยแล้วผสมพันธุ์เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวผู้ไปไหนต่อครับ
2: ตัวผู้เนี่ยก็จะต้อง ้องสิ้นอายุไขครับต้องตาย
1: ครับทำหน้าที่เสร็จวันนั้นเถอะแล้วก็เสียชีวิตไป
2: ใช่
1: แล้วตัวนางพญาล่ะ
2: ตัวนางพญาเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในรังใหม
1: ่อ๋อครับหมายถึงว่าแต่งงานมีครอบครัวว่านั้นเถอะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไปสร้างรังใหม่
2: แล้วก็สร้างใหม่ก็ไปออกไข่ไปสร้างองค์ประกอบในรังจนเจริญเติบโตเจริญพันธุ์ขึ้นจนเป็นรังใหม่ครับ
1: ครับผมโอเคครับอันนี้คือลักษณะของวันนะนะครับหรือการอยู่กันร่วมกันของชนโรงครับทีนี้ถ้าเราไปเจอรังชนโรงในธรรมชาติเช่นไปเห็นนะครับรังเป็นลักษณะเป็นรูปปากแร่บ้างรูปงอนบ้างรูปอะไรบ้างนะครับที่มีตัวแมลงนะบินเข้าบินออกบ่อยๆนะครับกรณีที่เราเจอรังในธรรมชาติแล้วมาผ่ารังออกดูเนี่ยคุณอิทธิครับคาดว่าเราควรจะเจออะไรบ้างครับในรังเหล่านั้น
2: ก็โหในรังเนี่ยองค์ประกอบหลักๆที่เห็นจะเป็น3อย่างนะครับผมแบ่งเป็น3อย่างอย่างแรกที่เราเห็นเลยอยู่ใกล้ทางเข้าเนี่ยจะเป็นเกสรครับเป
1: ็
2: นถ้วยเป็นลักษณะเป็นถ้วย
1: กลมๆข้างในมีถ้วยกลมๆอยู่
2: ใช่ครับ
1: เหมือนกับถ้วยใส่อาหาร
2: สีออกเหลืองๆครับ
1: เป็นถ้วยใส่อาหาร
2: เป็นนั่นแหละคือเกสรครับ
1: ก็คือเป็นอาหารของชนโรงใช่ไหมครับ
2: เป็นอาหารของชนโรงใช
1: ่ครับอันแรกคือเราจะเจอที่เป็นถ้วยเกสรข้างในก็จะเป็นเกสรอยู่
2: ใช่ครับ
1: ผม
2: นะเป็นแหล่งอาหารของพึ่งชันลง
1: ครับผมนะครับถ้าเคยดูในภาพอยู่นะครับก็เป็นลักษณะใช่ไหมครับมีเกสรที่เก็บมาใช่ไหมครับจากในส่วนของดอกไม้ต่างๆถูกไหมครับแล้วก็มาเก็บไว้ในรัง
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับโดยการใส่ถ้วยไว
2: ้ใช่
1: เหมือนกับเป็นการเก็บเสบียงถูกไหมครับ
2: ถูกต้องเลยครับอาจารย์นะถูกต้องเลย
1: นะครับนอกจากในส่วนของเกสรแล้วครับจะเจออะไรต่อเพิ่มเติม
2: จะเจอกลุ่มไข่จะลักษณะก็จะเป็นเม็ดๆกลม
1: ๆครับผม
2: ครับจะมีสองสีแหละ
1: อ๋อข้างในมีกลุ่มไข่อยู่ด้วยนะครับ
2: ใช่ครับ
1: เป็นเม็ดกลมๆมีสองสี
2: เล็กๆ
1: มันแตกต่างกันยังไงคร
2: ับ เหมือนเม็ดสาคูครับลักษณะนั้น
1: ครับผม
2: ครับก็จะมีกลุ่มไข่แก่
1: กลุ่มไข่แก่
2: ใช่ครับที่เป็นสีอ่อน
1: เดี๋ยวเอามาอีกครั้งครับกลุ่มไข่แก่แต่เป็นสีอ่อน
2: สีอ่อนสีออกเหลืองนวล
1: ๆครับผม
2: ขาว
1: แล้วถ้าเป็นกลุ่มไข่อ่อนล่ะ
2: จะสีเข้มออกสีน้ำตาล
1: มันก็ดูสลับกันดีนะครับ
2: ใช่ครับ
1: กลุ่มไข่แก่เป็นสีอ่อน
2: ใช่
1: กลุ่มไข่อ่อน
2: จะสีเข้ม
1: จะสีเข้มๆถูกไหมครับ
2: ใช่คร
1: ับ ครับผมก็เราจะเจอลักษณะอย่างนี้ถูกไหมครับ
2: สุดท้ายเลยก็คือถ้วยน้ำผึ้งครับจะมีลักษณะคล้ายกับถ้วยเกสร
1: ครับ
2: แต่เราจะสังเกตเห็นว่าด้านในเนี่ยจะเป็นของเหลวอยู่ด้านใน
1: ครับ
2: ซึ่งก็คือน้ำผึ้งนั่นแหละครับ
1: อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยในการเลี้ยงชนโรงหรือการไปเห็นชนโรงนะครับหลายคนก็คงคาดหวังนะครับหลักๆก็คือคาดหวังอะไรครับเจอน้ำผึ้งใช่ไหมครับเจอน้ำผึ้งเอาน้ำผึ้งมาบริโภคถูกไหมครับ
2: ใช่ครับใช
1: ่แต่เมื่อเราเจอรังเราแกะรังออกมาเรียบร้อยแล้วน่าจะเจอสารประกอบที่คุณก็พูดถึงหรือคนที่พูดถึงนะครับว่าอันที่หนึ่งเราจะเจอในส่วนของ
2: เกสร
1: อันที่สองเราเจอในส่วนของ
2: กลุ่มไข่
1: และอันที่สามเราเจอในส่วนของ
2: ถ้วยน้ำผึ้ง
1: ถ้วยน้ำผึ้งครับแต่แน่นอนนะครับที่เราเจอตั้งแต่ก่อนเปิดรังเลยก็คือครับตัวชนโรงเองครับที่บินมาตอมเราหรือพยายามมากัดเราเพราะว่าลักษณะอย่างนี้ครับมันเป็นลักษณะของการป้องกันรังถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมแล้วนี่คือลักษณะโดยทั่วไปใช่ไหมครับของชนโรงที่เราเจอถูกไหมครับแต่ละสายพันธุ์เนี่ย
2: ใช่ครับ
1: เหมือนกันไหมครับหรือองค์ประกอบในที่มีอยู่
2: แตกต่างกันทุกรูปแบบเลยครับตั้งแต่ทางเข้า
1: ครับผม
2: ทางกายภาพ
1: ครับผม
2: และรวมถึงการทำลักษณะภายในรัง
1: ครับผม
2: ก็จะมีความแตกต่างกันไป
1: ครับ
2: ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นในความแตกต่างของลักษณะทางกายภาพทางเข้าการทำรังต่างๆเนี่ยก็คงเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่ใช้ในการจำแนกหรือแยกสายพันธุ์ของชนโรงถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้องครับแต่อันเนี้ยผู้พบเห็นหรือผู้เลี้ยงนะถ้าสนใจเนี่ยก็พยายามต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับ
1: ครับผม
2: เพราะว่ามันมีช่องทางให้ศึกษาเยอะขึ้น
1: ครับผมครับผมนะครับตอนนี้นะครับหลายๆท่านนะครับก็พอที่จะรู้จักกับชนโรงพอสังเกตแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดนะครับมีข้อสงสัยประการใดสามารถที่จะส่งคำถามเข้ามาทางเฟซบุ๊กไลฟ์ได้นะครับครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากพึ่งชนโรงและการสร้างรายได้ครับตอนนี้เรามาพักฟังเพลงกันก่อนครับ
3: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
4: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ครับหลังจากที่เราได้ฟังเพลงเพราะๆกันแล้วนะครับเราก็กลับเข้าสู่รายการวิทย์คิดคุยในช่วงที่2นะครับผลิตภัณฑ์จากพึ่งชนรงค์และการสร้างรายได้ครับในช่วงที่1เราทราบแล้วว่าชนรงค์เองนะมีลักษณะเป็นอย่างไรถูกมั้ยครับรู้จักลักษณะชนรงค์นะครับทราบว่ามีหลายๆสายพันธุ์ครับทีนี้ท่านผู้ฟังหลายคนคงสงสัยว่าแล้วทำไมปัจจุบันนี้ครับเกษตรนิยมเลี้ยงชนรงค์เพิ่มมากขึ้นครับคุณอิทธินะครับพอจะให้ข้อมูลได้ไหมครับนะครับ
1: มีเสียงตั
2: วผมต้อง
0: ครับผมครับครับคุณอิทธิพอจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมครับว่านะครับตอนนี้ครับทำไมเกษตรกรนะครับถึงนิยมในการเลี้ยงพึ่งชนรงค์เพิ่มมากขึ้นครับ
2: ได้เลยครับปัจจุบันเนี่ยพึ่งชนรงค์ที่นิยมเลี้ยงกันมากครับเพราะว่าพึ่งชนรงค์เนี่ยครับตอบโจทย์ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ
0: ครับผม
2: เรื่องสุขภาพ
0: ครับ
2: และการอนุรักษ์ธรรมชาติไปพร้อมกันครับ
0: ครับผม
2: ครับแล้วก็สาเหตุหลักๆเนี่ยที่คนส่วนใหญ่อยากจะเลี้ยงก็เพราะว่ามันเลี้ยงง่ายครับปลอดภัยเราสามารถเอาเขามาเลี้ยงมาอยู่กับเรากับสัตว์เลี้ยงอื่นๆกับเราแล้วก็เด็ก
0: ครับ
2: กับคนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ครับ
0: ครับ
2: ไม่เป็นอันตราย
0: ครับผม
2: ครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของน้ำผึ้งที่มีมูลค่าสูง
0: ครับผมนะครับนั่นโดยภาพรวมๆนะครับเหมือนจากตอนที่หนึ่งนะครับว่าคนรู้จักนะครับปัจจุบันนี้คนรู้จักเพิ่มมากขึ้นแต่ตอนนี้ในภาพที่เรากำลังมองกันอยู่ก็คือการสร้างรายได้ใช่ไหมครับการจากการเลี้ยงผึ้งชนรงค์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้ที่คุณอิทธิเองนะครับสร้างฟาร์มชนรงค์มาแล้วก็สร้างวิสาหกิจชุมชนถูกไหมครับนะครับขึ้นมาเนี่ยนะครับที่ฟาร์มหรือที่วิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะครับมีผลิตภัณฑ์ชนรงค์อะไรบ้างครับเนี่ย
2: หลักเลยก็จะเป็นผลผลิตจากน้ำผึ้งครับเพราะเรามีแรงเลี้ยงเยอะครับสะสมไม่มากครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยก็เป็นการจำหน่ายรังแม่พันธ
0: ุ์
2: ให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงครับ
0: ครับผม
2: แล้วก็รวมถึงผลผลิตอย่างอื่นเช่นพอโพลิส
0: ครับผม
2: เพราะว่าเป็นส่วนที่เหลือจากการเก็บน้ำผึ้ง
0: ครับผมอันนี้คงน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นตัวผลิตภัณฑ์หลักๆถูกไหมครับในการสร้างรายได้ถูกไหมครับที
2: ่
0: จะมีอยู่3อย่างทีนี้นะครับเราลงรายละเอียดกันนิดหนึ่งครับสำหรับตัวน้ำผึ้งเองนะครับผมทราบมาเบื้องต้นว่านะครับน้ำผึ้งชนรงค์นะมันจะมีราคาสูงกว่าน้ำผึ้งป่าโดยทั่วไปตัวนี้คาดว่าเป็นเพราะอะไรครับคุณอิทธิ
2: ใช่เลยครับเพราะปัจจุบันนี้วิสาหกิจเราก็จำหน่ายน้ำผึ้งในราคาซีซีละ2บาท
0: โอ้โหซีทีละ2บาท
2: ใช่คร
0: ับ ผม
2: ขวดเท่าน้ำผึ้งเนี่ยราคา 1,400 บาท
0: คือหมายถึงขวดเท่ากับขวดที่ขายน้ำผึ้งปกติน้ำผึ้งป่าวันนั้นเถิดครับ
2: ใช่ครับปริมาณก็คือประมาณ750
0: 750 cc
2: ใช่
0: ในราคา 1,400
2: บาท
0: 400บาทนะคร
2: ับ ใช่ครับก็รายได้ดีทีเดียวครับ แต่แค่ว่า

0: ต้องใจเย็นแล้วก็ใช้เวลาในการเลี้ยงค่อนข้างมากครับ
1: ครับผมอันนี้นี่คือผลผลิตที่เป็นตัวน้ำผึ้งเอง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราเลี้ยงเนี่ยนะครับโดยความคาดหมายในคาดหวังเนี่ยครับในหนึ่งรังเนี่ยจะได้ผลผลิตต่อปีสักประมาณกี่ซีซีครับพอจะเล่าสู่กันฟังได้ไหมครับ
0: จริงๆแล้วตัวชี้วัดหลักเลยก็คือแหล่งเลี้ยง
1: ครับผม
0: ครับอย่างผมเนี่ยเลี้ยงในภูเก็ต
1: ครับ
0: เหมือนเลี้ยงในป่าคอนกรีต
1: ครับ
0: แหล่งอาหารน้อยมากครับแต่ก็ยังได้น้ำผึ้งนะครับ
1: ครับ
0: ถือว่าไม่น้อย1รังเลี้ยง1ปีเนี่ยก
1: ็
0: อยู่ที่ประมาณ200ถึง300ซีซี
1: อ๋อ200ถึง300ซีซีต่อรังถ้าคิดเป็นตัวเงินก็ประมาณ500ถึง600บาทต
0: ่
1: อ1รังใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับนั่นคือผลผลิตที่ได้จากน้ำผึ้ง
1: คร
0: ับ แต่ยังมีพ่อผลิต
1: ครับผมตอนนี้คือผลผลิตที่ได้จากน้ำผึ้งใช่มั้ยครับตอนนี้ที่พูดถึงคือสายพันธ
0: ุ์ขนเงินคร
1: ับสายพันธุ์ขนเงินใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าสายพันธุ์ตัวเล็กมันเก็บน้ำผึ้งได้น้อยก็ยังได้อยู่ประมาณ200ถึง300ซีซีโดยประมาณถูกมั้ยครับ
0: ใช่คร
1: ับต่อปีนะครับแล้วก็เลี้ยงในป่าคอนกรีตด้วย
0: ใช่ครับถือว่าเลี้ยงยากพอสมควรนะ
1: ครับ
0: แต่ก็เลี้ยงได้ครับ
1: และกรณีที่ถ้าเราไปเลี้ยงในพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นแต่แถวป่าชายเลนหรือในพื้นที่ที่ติดภูเขาอะไรพวกนี้คาดว่าผลผลิตจะเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ผมว่าดีทีเดียวครับเพราะว่าผมเองก็มีผู้ที่ร่วมเลี้ยงกับผมเนี่ยหลายพื้นที
1: ่ครับมีกระต่ายร่วมเลี้ยง
0: ใช่ครับเราก็จะมีประสบการณ์เห็นความแตกต่างจากแหล่งเลี้ยงเนี่ยว
1: ่
0: าเลี้ยงอย่างบนเขาป่าตองอย่างเงี้ยครับน้ำตกกระทู้เนี่ย
1: ครับ
0: โอ้ยผลิตน้ำผึ้งได้ดีมากครับแล้วเขาก็เจริญเติบโตได้ดี
1: ครับ
0: นั่นคือข้อได้เปรียบ
1: ครับผมก็คือถ้าแหล่งเลี้ยงดีใช่ไหมถึงว่ามีอาหารสมบูรณ์ถูกไหมครับเราสามารถเก็บน้ำผึ้งได้เพิ่มมากขึ้น
0: ใช่
1: แล้วแต่ละปีเนี่ยเราจะเก็บน้ำผึ้งได้กี่ครั้งครับ
0: ที่ฟาร์มเนี่ยจะเก็บน้ำผึ้งเพียงแค่ปีละครั้งครับเพราะว
1: ่
0: าด้วยว่านั่นแหละผลผลิตไม่ได้มาก
1: ครับผม
0: แล้วในขณะที่เราเก็บน้ำผึ้งเนี่ยเราก็จะทำการแยกขยายพันธุ์ไปพร้อมกันทีเดียวถือว่าเป็นบริหารจัดการให้มันไม่เหนื่อยแล้วก็ทำงานไม่ซับซ้อนครับ
1: ความหมายที่คุณที่พูดถึงนี่หมายถึงว่าตอนที่เราเก็บน้ำผึ้งเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ในการแยกขยายรังไปด้วยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: สิ่งที่เราได้ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราเก็บน้ำผึ้งเราได้น้ำผึ้งขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะได้รังมาเพิ่มถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เราเก็บน้ำผึ้งจาก1รังเราได้รังและ อีกเพิ่มอีก1รังเราได้น้ำผึ้งแล้วมีอย่างอื่นไหมครับที่ผลผลิตในการได้ช่วงที่เราเก็บ
0: ส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่แค่นั้นครับม
1: ี
0: น
1: ้
0: ำผ
1: ึ
0: ้งกับพอผลิต
1: น้ำผึ้งแล้วก็รังเพิ่มขึ้น
0: แล้วก็จะมีจำนวนรังที่เพิ่มขึ้น
1: ที่ขยายเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับน
0: ั่
1: นโดยภาพรวมๆนะครับหลายคนครับที่เป็นผู้เลี้ยงอยู่แล้วครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับในจังหวัดภูเก็ตเองโดยเกษตรจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็สนับสนุนการเลี้ยงผึ้งชนโรงนะครับรวมน้ำผึ้งนะครับโดยทั่วไปด้วยนะครับมีวิทยากรนะครับรับการอบรมเนี่ยสามารถได้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามทั้งคุณอิทธิเองถูกไหมครับรวมทั้งเพื่อนๆที่ผ่านการอบรมจากทางด้านเกษตรจังหวัดภูเก็ตไปแล้วด้วยครับจำนวนมากครับซึ่งตรงนี้อาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เพราะว่าจากการพูดคุยกับหลายๆท่านนอกเหนือจากการเก็บปีละครั้งแล้วเนี่ยเกษตรกรบางท่านนะครับพี่ๆบางท่านเนี่ยอาจจะเก็บ2ครั้งถึง3ครั้งก็ได้ครับตรงนี้อยู่ที่แหล่งเลี้ยงใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับมันถือว่าเป็นหลักการในการบริหารจัดการรังไปด้วยครับเพราะถ้าเกิดปล่อยให้รังเนี่ยมีความหนาแน่นมากๆเนี่ยการบริหารจัดการรังหรือการเก็บน้ำผึ้งเนี่ยก็จะทำได้ยาก
1: ก็คือถ้ารังมันแน่นมากเกินไป
0: ใช่คร
1: ับหมายถึงมีองค์ประกอบที่พูดถึงในตอนที่แล้วว่ามีทั้งเกสรมีทั้งไข่แล้วมีทั้งตัวน้ำผึ้งถูกไหมครับถ้าม
0: ัน
1: แน่นเกินไปเราจัดการรังได
0: ้
1: ได้ยากขึ้น
0: ใช่คร
1: ับ อ๋อครับผม
0: ก็ต้องเป็นเรื่องกิจกรรมของการเลี้ยงนั่นแหละครับ
1: เรา
0: ก็ต้องหมั่นตรวจดูแลรังสักนิดนึง
1: ครับผมทีนี้กลับมาต่อครับเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของน้ำผึ้งแล้วราคาที่แพงกว่าอะไรเป็นสาเหตุที่คิดว่าทำให้ราคาน้ำผึ้งชนโรงเนี่ยแพงกว่าน้ำผึ้งทั่วไปครับ
0: ส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องของสรรพคุณครับสรรพคุณที่มีอยู่ในน้ำผึ้งชนโรงเนี่ยมีสรรพคุณมากครับโดยเฉพาะพวกสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ย
1: ครับผม
0: สารพอพอลิสต่างๆนะครับแล้วก็ในสรรพคุณของน้ำผึ้งเนี่ยมีงานวิจัยรองรับกว่า700ฉบับทั่วโลกเลยนะครับ
1: เรามองเห็นมองเป็นกับแมลงตัวจิ๋วๆนะครับผมก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีนักวิจัยสนใจทำวิจัยถึงมากกว่า700ฉบับที่เกี่ยวข้องกับสรรพคุณของน้ำผึ้งชนโรง
0: ใช่
1: ตัวนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่คอยยืนยันว่าน้ำผึ้งชนโรงมีคุณค่าแม้แต่ว่าเราจะมองเริ่มต้นคือเหมือนกับมันจะมีราคาสูงสักนิดหนึ่งแต
0: ่
1: ถ้าเทียบกับคุณค่าที่จะได้จากการบริโภคน้ำผึ้งชนโรงก็น่าจะเป็นเรื่องที่คุ้มค่าอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับมันก็เลยทำให้เกิดความต้องการของคนที่รักสุขภาพเนี่ยต
1: ้
0: องการที่จะเอาน้ำผึ้งชนโรงเนี่ยไปทานเพื่อดูแลสุขภาพ
1: ครับผม
0: แต่ด้วยว่าเกษตรกร ผู้เลี้ยงยังมีน้อยมีผลผลิตที่น้อยครับ
1: ครับผม
0: เป็นที่ต้องการเยอะทุกวันนี้ก็ยังขาดอยู
1: ่ครับผมหมายถึงว่าปัจจุบันนี้คนที่ผลิตหรือเลี้ยงพึ่งชะโดงก็อาจจะยังน้อยอยู่ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ขาดอยู่ถูกไหมครับทีนี้นะครับเวลาเราบริโภคน้ำผึ้งชะโดงเนี่ยเหมือนผมบริโภคเนี่ยชิมลองไปชิมดูสิ่งที่พบก็คือรู้สึกว่าน้ำผึ้งชะโดงเนี่ยมีรสชาติไม่เหมือนกับน้ำผึ้งป่าโดยทั่วไปครับตัวนี้เป็นเพราะอะไรเลยครับ
0: ใช่ครับในน้ำผึ้งชะโดงนะครับมันมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับหลักเลยแหล่งแรกเลยน้ำผึ้งชะโดงเนี่ยจะมีความชื้นที่สูงกว่าน้ำผึ้งปกติทั่วไป
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็มีรสชาติเนี่ยเปรี้ยวอมหวาน
1: ครับผม
0: เป็นเอกลักษณ
1: ์ครับผม
0: ครับ
1: คือหมายถึงว่าตัวนี้ครับในความเป็นเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งชะโดงเนี่ยหลายท่านไปซื้ อน้ำผึ้งชะโดงจากแหล่งเลี้ยงที่แตกต่างกันก็อาจจะได้รสชาติที่แตกต่างกันด้วยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับผมตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะทำให้ราคาน้ำผึ้งชะโดงเพิ่มมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่ามันมีความหลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
0: ใช่ครับ
1: ครับผมผมไปอ่านมาครับในเรื่องของผลผลิตถูกไหมครับเพราะหลายคนพูดถึงผลผลิตนะครับผลผลิตเองเนี่ยนะครับมันช่วยอะไรเราบ้างครับที่เขาพูดถึงเนี่ยหรือเอาไปใช้ทำประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: ในพอผลิตเนี่ยก็มีสารดีครับมีสารตัวที่ช่วยไปยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในลำค
1: อ
0: ทางปัจจุบันเนี้ยมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพอผลิตก็คือเป็นยาฉีด
1: แก้ไอ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: และรวมถึงนำไปทำยาสีฟัน
1: ครับผม
0: สบู
1: ่ครับผม
0: พวกนี้สามารถเอาไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์พวกเวชภัณฑ์ได้ครับ
1: เดี๋ยวนิดนึงไอพอผลิตนี่คือ
0: ขี้ชัน
1: ข
0: ี้
1: ช
0: ัน
1: ครับผมหลายท่านกำลังฟังอยู่แล้วก็อาจารย์ไปพูดถึงอะไรป๊อปปูลิสครับก็ป๊อปปูลิสก็คือขี้ชันที่เราพูดถึงถูกไหมครับ
0: ใช่
1: เพราะขี้ชันเนี่ยตอนนี้เรามองเลยมาถึงปัจจุบันที่เราใช้อยู่ก็คือมาใช้ทางด้านของเวชสำอางหรือเรื่องของการเหมือนกับกึ่งเป็นยาถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ในการป้องกันก่อนหน้านี้แหละครับเขาใช้ทำอะไรบ้างครับถ้ายึดย้อนกลับก
0: ็ในอดีตก็คงหลายรูปแบบนะครับอย่างแรกเลยที่เรารู้ก็คือเอาไปชันเรือ ชาวประมงนี่จะเอาไปชันเรือเพื่ออุดรอยรั่วเรือครับ
1: ครับผม
0: เขาเลยเรียกว่าชันนั่นแหละครับ
1: นี่คืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของที่มาคำว่าชันนัดลงถูกไหมครับ
0: ใช่
1: เพราะว่ามันมีชัน
0: ใช่
1: ถ
0: ู
1: กไหมครับแล้วก็เอาชันไปใช้ในการอาจจะอุดรอยรั่วเรือหรืออาจจะทำบางพื้นถิ่นอาจจะทำเป็น
0: ทางพระเนี่ยก็นิยมเอาไปทำเบี้ยแก้ไปอุดฐานพระ
1: อ๋อครับผม
0: ครับแต่ถ้าทางดนตรีเมื่อก่อนเป็นดนตรีไทยเห็นไหมครับ
1: ครับผม
0: เขาจะเอาไปแปะกับตะกั่วตั้งเพื่อตั้งเสียงลูกระนาดนะครับ
1: อ๋อมันหมายถึงทำให้ที่ตะกั่วเนี่ยครับมันมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนไปทำให้เสียงมัน
0: ใช่ครับไปยึดเป็นตัวยึดเหมือนเป็นกาวประสานให้มันติดกับลูกนาดแล้วก็ตั้งเสียง
1: ครับผมนี่ตรงนี้ที่มองเห็นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นประโยชน์ถูกไหมครับของชนะโรงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของน้ำผึ้งใช่ไหมครับที่เราได้มาบริโภคนะครับส่วนของที่เป็นได้น้ำผึ้งแล้วส่วนที่เป็นชันถูกไหมครับหรือผลิตนะครับนั่นก็คือตัวผลิตภัณฑ์ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ตัวผลิตเองเนี่ยเราสามารถทำได้อยู่หลายอย่างด้วยกันถูกไหมครับที่พูดถึง
0: ก็ส่วนในส่วนของวิสาหกิจเองเราเนี่ยเรายังไม่ได้เน้นแปรรูปมากนักแต่จะมีคนเนี่ยมารับซื
1: ้อ
0: กลุ่มไป
1: มันรับซื้อจากกลุ่มไป
0: ใช้งาน
1: ไปใช้งานต่อ
0: ใช่ครับ
1: ราคาขายเป็นไงบ้างครับพอจะบอกได้ไหม
0: ตอนนี้ก็กิโลละ 1,000 บาทครับ
1: โอ้ผลิตหรือที่ชั้นนะครับประมาณขนาดนี้ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: กิโล1,000บาท
0: ใช่ผมทางวิสาหกิจก็จะแบ่งขายเป็นก้อนก
1: ้
0: อนแล้วน้ำหนัก100กรัม
1: ครับ
0: ก็100บาทอ๋อ
1: ไอ้ที่แบ่งขายเป็นก้อนเนี่ยครับเขาจะเอาไปทำอะไรครับ
0: ผู้เลี้ยงทั่วไปเนี่ยเขาเอาไปแปรเอาไปทำสารล
1: ่อครับผม
0: ครับ
1: เขาหมายถึงว่าเอาผลิตที่เราเก็บได้หลังจากหรือในช่วงที่เราเก็บผลผลิตเก็บน้ำผึ้งถูกไหมครับเราได้น้ำผึ้งมาเราได้ผลิตมาถูกไหมครับตัวน้ำผึ้งเราก็แยกขายเป็นน้ำผึ้งถูกไหมครับตัวผลิตเองเนี่ยเราก็สามารถ
0: สะสมเก็บไว้
1: แล้วก็แยกขายเฉพาะผลิตซึ่งผู้เลี้ยงด้วยกันเนี่ยสามารถเอาผลิตเนี่ยไปใช้ในการทำฮอร์โมนถ
0: ู
1: กไหมครับล่อชนโรงจากธรรมชาติ
0: ให้เข้าลงกล่องนะครับ
1: ให้เข้าลงกล่อง
0: ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการที่จะได้ชันลงมาเนี้ย
1: ครับผม
0: แต่ก็ต้องมาศึกษาเพิ่มเติม
1: ครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการได้มาแต่ที่สำคัญครับโดยมองโดยภาพรวมๆเนี่ยจริงๆแล้วในการเลี้ยงชันโรงนะครับหนึ่งกล่องเลี้ยงเนี่ยครับเราผ่านไปหนึ่งปีเราอาจจะสร้างรายได้มาจากอันที่หนึ่งก็คือในส่วนของตัว
0: น
1: ้ำผึ้งตกประมาณ500-600บาทน
0: ี
1: ่คือเลี้ยงในพื้นที่ที่เป็นป่าคอนกรีตแล้วนะครับ ประมาณ500บาทนั้นเถอะแล้วเราได้รังชันนโรงเพิ่มขึ้นมาอีก1รังถูกไหมครับที ่เป็นรังแยกถ้าเราขายรังละครับคุณก๊อฟปัจจุบันเนี้ย
0: คือปัจจุบันเนี้ยถ้าราคาทั่วไปเนี่ย
1: ครับผม
0: เลทจะอยู่ที่ 1,000 ถึง 1,500 บาทต่อ1รังครับ
1: ครับ 1,000 ถึง 1,500 บาทต่อ1รัง
0: ใช่แต่1รังเนี่ย ลังเลี้ยงเนี่ยต้องมีอายุต้องไม่น้อยกว่า8เดือนครับ
1: ค
0: ือมีองค์ประกอบครบมีนางพญา
1: ครับ
0: ลังสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งต่อให้เกษตรกรเนี่ยเลี้ยงได
1: ้ครับผมในความหมายตรงนี้หมายถึงว่าพอเราแยกขยายรังแล้วเนี่ยเราอนุบาลรังที่เราแยกมาประมาณ 7-8 เดือนถูกไหมครับเรายังสามารถขายต่อได้อ่ะผมตีกลมๆก็แล้วกันได้อีกประมาณ 1,000 บาท
0: ได้แน่นอนครับ
1: แล้วตัวพ่อผลิตได้เยอะไหมครับแต่ละรังที่แยก
0: ก็สะสมต้องหลายรังครับ
1: ต้องหลายรังใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็อาจจะได้สักประมาณ100กรัมได้ไหมครับหรือยังไม่ถึงในต่อรัง
0: โดยประมาณได้นะครับ
1: โดยประมาณได้ใช่ไหมครับก็คือตีว่าเราได้อีก100บาท
0: ใช
1: ่ในความหมายที่ผมจะเล่าสู่กันฟังก็คือว่าถ้าผ่านไป1ปีถูกไหมครับที่เราเลี้ยงชนรงค์1รังนะครับเราลงทุนไว้นะอาจจะตั้งต้นอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,500 บาทถูกไหมครับและเราเก็บน้ำผึ้งเราแยกขยายรังอนุบาลต่ออีกประมาณ 7-8 เดือนนะครับเราสามารถจำหน่ายในส่วนของน้ำผึ้งจำหน่ายของรังถูกไหมครับและก็ตัวพ่อผลิตเนี่ยโดยคิดรวมๆนะก็น่าจะมีรายได้อยู่ประมาณสัก 1,600 ถึง 2,000 บาทถูกต้องไหมครับ
0: ได้เลยครับ
1: ครับตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับครับอีกอันหนึ่งครับที่ผมเจออยู่นะครับที่วิสาหกิจชุมชนของคุณก๊อฟเองเนี่ยเห็นทราบข่าวว่าจะเชิญนักท่องเที่ยวเข้ามาดูมาอะไรพวกนี้เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วไปฟังสั้นๆหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำในลักษณะนั้นมากหรอกครับแต่แค่ว่าเราใช้โซเชียล
1: ครับผม
0: จาก Google Map นี่แหละครับ
1: ครับผม
0: ปักหมุดชื่อฟาร์ม
1: ครับผม
0: แล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ walk in เข้าไปเองโดยใช้มาตามแผนที่เนี่ยครับมาเพื่อมาดูฟาร์ม
1: ครับผม
0: มาซื้อน้ำผึ้งมาชิมน้ำผึ้งกับเรา
1: ครับ
0: เราก็เลยได้ทำกิจกรรมกับนักท่องเที่ยวมันก็เหมือนทำตลาดไปในตัวเลยครับ
1: ผม
0: เราก็มีช่องทางในการขายน้ำผึ้งมากขึ้นด้วยครับ
1: นั่นจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากขายผลิตภัณฑ์โดยปกติแล้วเรายังสามารถใช้ชนะโรงครับทำผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวได้ด้วยถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคเยี่ยมมากครับนะครับครับตอนนี้เราก็ได้รู้จักผลิตภัณฑ์และวิธีการสร้างรายได้จากนะครับผึ้งชนะโรงกันแล้วครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่3นะครับว่าถ้าเราสนใจเนี่ยเราจะเลี้ยงเริ่มต้นเลี้ยงผึ้งชนโรงได้อย่างไรครับครับตอนนี้เรามาพักนะครับมาพักฟังเพลงเพราะๆจากสถานีกันก่อนครับ
2: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: ครับหลังจากที่เราได้ฟังเพลงเพราะๆกันแล้วนะครับเราก็กลับเข้าสู่รายการวิทย์พิษคุยในช่วงที่3ครับว่าเราจะเริ่มต้นเลี้ยงผึ้งชนรงค์ได้อย่างไรครับในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยถึงเทคนิควิธีการเลี้ยงการดูแลการแยกขยายรังรวมถึงการเก็บน้ำผึ้งครับครับในช่วงที่1นะเราได้รู้จักผึ้งชนรงค์แล้วและช่วงที่2เราก็ทราบว่านะครับเราสามารถสร้างรายได้นะครับผ่านการขายผลิตภัณฑ์จากผึ้งชนรงค์ได้อย่างไรครับพอฟังมาถึงตรงนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านเริ่มที่จะคันไม้คันมือนะครับมองหาพื้นที่ว่างๆข้างบ้านแล้วใช่ไหมครับครับในฐานะที่ผมคลุกคลีมากับวงการนี้มาในระยะหนึ่งแล้วผมการันตีได้เลยว่าชนรงค์นะครับมันเลี้ยงให้นะครับกว่าเศรษฐกิจหลายๆชนิดครับไม่ต้องให้อาหารเช้าเย็นนะไม่ต้องล้างกรงเราเพียงแค่เตรียมนะครับบ้านที่เหมาะสมให้กับมันครับที่เหลือครับเขาจัดการเองหมดเลยครับครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับรายละเอียดนะครับผมขอให้คุณอิทธินะครับช่วยแนะนำมือใหม่นะครับที่สนใจในการเลี้ยงผึ้งชนรงค์ครับว่าควรเริ่มต้นอย่างไรครับ
1: ได้เลยครับอาจารย์ก็สำหรับมือใหม่นะครับควรเริ่มต้นจากการที่สิ่งสำคัญสุดเลยเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็ต้องเริ่มต้นจากค่อยเป็นค่อยไปครับ
0: ครับผม
1: เข้าใจธรรมชาติเข้าใจชนรงค์เนี่ยก็จะสามารถที่จะเลี้ยงได้ไม่ยากครับแต่ทีนี้เบื้องต้นเลยพื้นฐานเนี่ย
0: พ
1: อสมควรที่จะหาข้อมูลก่อน
0: ครับว่าได้แรกคือต้องหาข้อมูลก่อนใช่ไหมครับ
1: ข้อมูลก่อนครับว่าพื้นที่เราเนี่ยสามารถเลี้ยงชนรงค์ได้ไหมก็สังเกตครับวิธีการก็คือไปดูรอบๆว่ามีตัวชนรงค์เนี่ยมาเก็บเกสรบ้างไหมหรือมีชนรงค์มาตอมดอกไม้หรือว่าในพื้นที่เรามีชนรงค์อาศัยอยู่บ้างไหม
0: ครับผม
1: ดังนั้นเป็นตัวบ่งบอกแล้วว่าเราสามารถเลี้ยงได
0: ้หมายถึงว่าพื้นที่เราเนี่ยมีความเหมาะสมว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ใช่ครับส่วนเรื่องอื่นๆเรื่องแหล่งอาหารไม่ต้องกังวลครับ
0: ครับผม
1: เพราะว่าเขามีระยะหากินอยู่แล้ว
0: ครับ
1: โดยรอบเนี่ยผมเชื่อว่าในภูเก็ตเนี่ยเลี้ยงได
0: ้ครับผมหมายถึงในภูเก็ตทั่วไปก็คือสามารถเลี้ยงได้
1: เลี้ยงได้ครับ
0: ครับผม
1: อันนี้ให้ระวังปัญหาในเรื่องของสารเคมีนั่นแหละครับ
0: ครับ
1: ว่าถ้าเราไปอยู่กับแปลงเกษตรที่เขาใช้สารเคมีใกล้ๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้แต่ทางนี้ทางนั้นแล้วก็ต้องลองดูครับ
0: ครับ
1: ครับซึ่งไม่ยากครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยพอเราศึกษาพื้นที่เหมาะแล้วเนี่ย
0: ครับผม
1: คิดว่าเลี้ยงได
0: ้
1: ก็ทดลองหารังแม่พันธุ์มาเลี้ยงดูครับอาจจะเริ่มต้นสัก1ถึง2ถึง3รัง
0: อ๋อหมายถึงว่าเราก็ไปซื้อรังแม่พันธ
1: ุ์
0: ลงทุนเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่สนใจอาจจะซื้อมาสักหนึ่งรังนะครับเบื้องต้นก่อนเป็นการเลี้ยงเพื่อศึกษาเรียนรู้ก่อนดูความเหมาะสมครับผม
1: เราจะได้สังเกตพฤติกรรมเขาแล้วก็เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เราในพื้นที่เราเนี่ยได้ไหม
0: ครับ
1: สักระยะหนึ่งอาจจะสักครึ่งปีสักห้าหกเดือนนะครับ
0: ครับผม
1: ถ้าเรามั่นใจว่าเอ้ยเขาเจริญพันธุ์ได้เขาโตได
0: ้ครับ
1: ก็ค่อยเพิ่มจำนวน
0: ครับผมนี่เป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าลองเลี้ยงอย่างปลอดภัยถูกไหมครับหมายถึงว่าเราไปซื้อรังมานะครับที่ลงทุนไม่เยอะเป็นการซื้อความรู้ไว้นั่นเถอะเหมือนกับลงทุนคอร์สเรียนว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ใช่ไห
0: ม
1: ครับ
0: เพื่อจะได้มีความรู้ตรงนี
1: ้ทีนี้พอเราได้รังมาแล้ว
0: ครับผมตอนนี้เราซื้อรังมาเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ครับทีนี้การจัดวางรังก็เป็นเรื่องสำคัญครับตำแหน่งที่เราจะวางรังเลี้ยงเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็ต้องมาดูว่ากฎเหล็กมันต้องห้ามอะไรบ้าง
0: อ๋อครับหมายถึงว่าในกรณีที่เราได้รังมาเรียบร้อยแล้วเราต้องการวางรังแล้วนะครับว่าเราจะวางรังตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรที่เราต้องระมัดระวังหรือต้องดูแลหรือว่าต้องจัดการพิเศษใช่ไหมครับที่พูดถึงเนี่ยที่มองเป็นกฎเหล็กเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรบ้างครับคุณ
1: ข้อแรกเลยครับอาจารย
0: ์
1: ต้องไม่ร้อนครับต้องไม่โดนแดดโดยตรง
0: ครับผม
1: เพราะว่าโอ้ยแดดบ้านเราแรงมากนะครับแล้วชั้นลงมันอยู่ในกล่องไม้สี่เหลี่ยม
0: ครับ
1: เปรียบเสมือนตู้คอนเทนเนอร์เลยครับ
0: ครับอยู่ในตู้ใช่ครับอยู่ในกล่องเพราะว่าเรานำจากแหล่งธรรมชาติหรือเรามาเลี้ยงโดยอยู่ในกล่องครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: เพราะนั้นความร้อนจะทำให้ชั้นลงเนี่ยไม่เจริญพันธ
0: ุ์
1: ไม่เจริญเติบโต
0: หมายถึงถ้าร้อนเกินไปไม่ใช่ระดับตัวแล้วถูกแดดได้บ้างไหมครับ
1: ถูกแดดได้ครับแต่ต้องระยะเวลาไม่นาน
0: ถูกแดดไม่นาน
1: คือเราต้องใช้ความรู้สึกดูครับว่าเฮ้ยเขาต้องไม่ร้อนมาก
0: ครับผม
1: คิดว่าเขาอยู่ได้โดยที่ไม่ร้อน
0: หลักๆนะครับถ้ามันร้อนเนี่ยถ้ารังเนี่ยถูกวางอยู่กลางแดดแล้วมันร้อนเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างไรครับในกับตัวชนรงค์ที่ทำให้มันอยู่ไม่ได้หรือมันตายครับ
1: เกิดความเครียด
0: อ๋อชนรงค์เกิดความเครียดใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับคือร้อนทั้งเหมือนเราแล้วครับถ้าเราร้อนเราก็เครียดไม่มีอารมณ์เครียดทำนู่นทำนี่เนาะ
0: ครับก็มองเหมือนกับตัวเราเองครับถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่เหมาะสมถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ก็ไม่อยากจะทำงานเพิ่มเติมอะไรนะครับชนรงค์งานก็ไม่อยากที่จะสร้างรังไม่อยากจะดูแลโน่นนี่นั่นถูกไหมครับแม้ว่านางพญาจะให้คำสั่งมาแล้วก็เถอะแต่บางทีก็อาจจะไม่เหมาะสม
1: ใช่แล้วก็ยังมีผลกระทบในเรื่องอื่นๆด้วยเอาเป็นว่าความร้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง
0: ระมัดระวังเป็นลำดับแรกเลยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นถ้าเราเลือกจะวางล่ะครับพอเรามองความร้อนเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง ลำดับแรกเนี่ยเราจะวางรังอย่างไรครับหรือเลือกมุมตรงไหนยังไงครับ
1: จริงๆแล้วทุกคนนะรอบๆบ้านเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ดูทิศทางแดดทิศทางลมให้ดี
0: ครับ
1: เชื่อว่ามันจะมีสักมุมนึงแหละครับ
0: ครับ
1: ที่ตรงนั้นเนี่ยเย็นสบายไม่ร้อน
0: ครับ
1: วางรังได้อากาศถ่ายเทสะดวก
0: มีอากาศถ่ายเทสะดวกใช่ไหมครับไม่ร้อนมากเกินไปไม่โดนแดดเต็มๆว่านั้นเถอะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่โดนแดดช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะที่มันร้อนมากๆถูกไหมครับ
1: โดนแดดเช้าทั้ง 2-3 ชั่วโมงเนี่ยผมก็ยังถือว่าโอเคเราใช้ชีวิตอยู่ได
0: ้ครับผม
1: แต่ถ้าโดนแดดบ่ายหรือแดดเที่ยงทั้งชั่วโมง2ชั่วโมงผมว่าชนะลงก็มีปัญหาครับ
0: ครับที่ผมเห็นอยู่ในหลายฟาร์มเขาจะใช้เหมือนกับเอากระเบื้องมาทำเป็นหลังคาให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้เป็นลักษณะของการ
1: ต้องสองอย่างเลยป้องกันความร้อนด้วยหนึ่ง
0: ครับผม
1: แถมป้องกันการกล่องเนี่ยเปียกฝนเพราะว่าเมื่อกล่องเปียกฝนเนี่ยเชื้อราครับ
0: ครับ
1: จะเป็นตัวทำลายรัง
0: ครับ
1: ทำให้รังเราเสียหายได้
0: อ๋อนะครับเพราะในการวางเนี่ยด้วยหลักๆใช่ไหมครับหนึ่งไม่ร้อนมากเกินไปอันที่สองจะต้องไม่โดนฝนถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าร้อนมากเกินไปเนี่ยชั้นรกอาจจะเครียดอาจจะทำให้รังละลายใช่ไหมครับข้างในทุกโพลิสเลยทุกนี้เป็นไปได้ไหม
1: คือถ้าเป็นรังที่สมบูรณ์แล้วแล้วเริ่มมีถ้วยน้ำผึ้งมากแล้วเนี่ยครับจะทำให้ถ้วยน้ำผึ้งเนี่ยละลาย
0: ครับผมถ้วยน้ำผึ้งละลายใช่ไหม
1: ใช่พอถ้วยน้ำผึ้งละลายเนี่ยก็จะทำให้ตัวชั้นรกเนี่ยจมน้ำผึ้งตายยกรังเลยคร
0: ับครับผม
1: แล้วรังนั้นก็เสียหายใช่ครับ
0: เป็นเรื่องสำคัญก็คือในเรื่องของตัวจุดที่วางนะครับไม่แดดเกินไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่เปียกฝนเพราะการเปียกฝนนี่อาจจะทำให้เกิดเชื้อราใช่ไหมครับที่ทราบอยู่นะครับ
1: แต่ถ้าเลี้ยงในเชิงผสมเกสรพืชเนี่ยยังไงก็มีความจำเป็นที่ต้องเลี้ยงในสวน
0: ครับ
1: ก็ต้องอาศัยเงาของต้นไม
0: ้ครับผม
1: เนี่ยเป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ก็ต้องทำที่ตั้งวางหลังให้เป็นแบบลักษณะเสาเดี่ยวใช้คำว่าเสาเดี่ยวครับแล้วก็ใช้กระเบื้องนี่แหละครับปิดด้านบน
0: เหมือนกับเป็นหลังคากันแดดกันฝนอีกระดับหนึ่งนะครับที่ป้องกันไม่ให้ตัวชั้นโรงเองเนี่ย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นร้อนเกินไปหรือเปียกฝนถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากนี้แล้ว เราต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมครับเมื่อเราไปวางรังเรียบร้อยแล้ว
1: ก็พอได้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มสังเกตพฤติกรรม
0: ครับ
1: มือใหม่เนี่ยอาจจะแบบว่าด้วยความตั้งใจนั่นแหละครับ หรือว่าอยากจะดูแลเขาให้ดีเนี่ยไปเปิดรังเขาบ่อยไปดูแลเขาบ่อย
0: ไม่ถึงอยากดูใช่ไหมอ
1: ยากดูว่าเขาจะเติบโตดีไหมอะไรดีไห
0: ม
1: จริงๆแล้วอันนั้นก็ถือว่าไม่สมควรทำนะครับ
0: โอเคครับ
1: ทำได้ครับแต่ต้องไม่ถี่หรือบ่อยเพราะว่ามันจะทำให้รังเสียหายเหมือนเราไปรบกวนเขานั่นแหละครับ
0: ครับ
1: อันนี้เรื่องหนึ่ง
0: ก็คือภาพนี้เนี่ยภาพมองก็เหมือนกับวิธีการจัดการรังถูกไหมครับว่าเราได้รังมาเรียบร้อยแล้วเรามาเลี้ยงเรียบร้อยแล้วกระบวนการจัดการก็คือคอยดูในความรู้สึกผมอย่างนั้นแล้วถามว่าไอ้คุณก็พูดถึงว่าเราดูมากเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมครับอย่างนั้นเนี่ย
1: คือบางคนจะอยากจะเปิดดูไงครับแต่จริงแล้วการเลี้ยงชันลงหลักเนี่ยคือต้องอาศัยการสังเกตพฤติกรรมจริงๆแล้วเราเพียงแค่ยืนมองตรงที่เขาเข้าออกเนี่ยทางเข้าทางออกเขาเนี่ยแล้วสังเกตดูว่าเขาบินเข้าออกเร็วไหมถี่ไหมแล้วเขาเก็บเกสรที่ติดขาเหลืองๆเข้ามาเนี่ยเข้าไปในรังเนี่ยเยอะไหมแค่นี้เราก็จะสังเกตได้ว่ารังนั้นมีความแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงได้แล้วครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดดู
0: เราสามารถสังเกตพฤติกรรมจากการบินเข้าบินออกและก็การเก็บอาหารถูกไหมครับหรือเก็บเกสรนะครับโดยไม่จำเป็นต้องเปิดรังดูบ่อย
1: ๆ
0: ก็สามารถดูได้
1: ใช่ครับแล้วอาจารย์นัทลองนึกภาพดูนะ
0: ครับผม
1: สมมติว่าอาจารย์นัทเริ่มเลี้ยงที่3รัง
0: ครับ
1: เปิดดูได้ทุกวันละครับวันละ3รังเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าวันหน้าอาจารย์นัทมีสัก100รังละครับ
0: นั่นสิ
1: คิดว่าจะเปิดดูได้ไหม
0: ไม่น่าจะทัน
1: เพราะนั้นเราต้องมีสกิล
0: ครับผมเราต้องมีทักษะในการที่จะ
1: ดูแลเขาใช่ครับลำดับต่อมาครับคือความสะอาด
0: ครับผม
1: การดูแลพื้นที่เลี้ยงให้สะอาดเนี่ยก็ช่วยป้องกันศัตรู
0: ครับนี่เป็นกระบวนการจัดการรังถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คือดูแลความสะอาด
1: สะอาดก็คืออ่ะหนึ่งแมงมุ
0: ม
1: สองมด
0: ครับแมงมุมมด
1: สามจิ้งจก
0: หลัก
1: สามอย่างนี้ทุกคนจะเจอปัญหาเพราะว่าสามอย่างนี้มันมีทุกบ้านครับ
0: ครับผมเดี๋ยวไอ้สามอย่างเนี่ยไอ้แมงมุมมดจิ้งจกเนี่ยมันมาทำอะไรกับรังครับที่คิดว่าเป็นปัญหาที่เราต้องจัดการครับ
1: แหล่งอาหารเขาเลยครับแมงมุมเนี่ยดักกินสร้างใยเนี่ยดักกินตรงที่เขาบินเข้าบินออกครับแต่เขารู้ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะดักกินตัวชันโรงจนหมดรังแล้วครับวันละ5ตัว10ตัวเดือนนึงก
0: ็
1: ห้าหกสิบตัวหมดนะครับ
0: ในความหมายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเลี้ยงชนโรงหลายคนอาจจะมองเหมือนกับผมพูดรอบแรกว่าเราเลี้ยงไว้แล้วมันก็ปล่อยโดยไม่ต้องดูอะไรมากมายจริงๆแล้วเราก็ต้องใส่ใจบ้างนิดหน่อยนะครับก็คือต้องไปดูนิดหนึ่งว่ามีศัตรูเข้ามาไหมถูกไหมครับโดยหลักๆที่พูดถึงก็คือตัว มาแมลงมุมนะครับมาสร้างดักใช่ไหมครับหรือจิ้งจกใช่ไหมครับมาดักคอยกินชนโรงของเราไปเป็นอาหารหรือเปล่าถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมนี่คือเป็นการดูแลโดยเบื้องต้นถูกไหมครับในการจัดการ
1: เลยพูดรวมๆว่าเป็นเรื่องของการทำความสะอาดนะครับ
0: เป็นการทำฟาร์มสะอาดรังถูกไหมครับ
1: ทำความสะอาดฟาร์ม
0: สะอาดฟาร์ม
1: แหล่งเลี้ยงถ้ามันสะอาดเนี่ยก็ที่อยู่ที่อาศัยของพวกนี้จะน้อยลง
0: ครับผม
1: เราก็จะสังเกตเห็นสัตว์พวกนี้ได้ง่ายขึ้น
0: ครับผมสำหรับตอนนี้เนี่ยเราได้เลี้ยงมาสักพักหนึ่งแล้วถูกไหมครับชนโรงเราก็ดูว่าเป็นชนโรงที่อุดมสมบูรณ์ดีวันนั้นเถอะแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องเก็บน้ำหวานหรือต้องแยกขยายรังแล้วเนี่ยเราจะดูอย่างไรครับว่าตอนนี้ถึงเวลาในการที่จะเก็บผลผลิตหรือแยกขยายรังครับ
1: ก็ระยะเวลาก็ส่วนหนึ่งแต่การสังเกตเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นว่าตอนแรกเราพูดถึงกลุ่มไข่
0: ครับผม
1: ถ้าเรามองว่าประชากรเยอะขึ้นม
0: ี
1: ความหนาแน่นมากขึ้น
0: ครับผม
1: กลุ่มไข่มีปริมาณที่มากพอที่จะสามารถที่จะแบ่ง
0: ครับผม
1: ลักษณะการแยกขยายรังก็คือการต้องแบ่งประชากรครึ่งหนึ่งของรังแม่นะครับ
0: ครับผม
1: ไปให้รังที่แยกขยายเนี่ยโดยปริมาณพูดง่ายๆคือประมาณครึ่งหนึ่งหรือ 50%
0: ครับผม
1: ครับถ้ามันมีมากพอที่แยกได้ก็สามารถแยกได้แล้วครับ
0: ก็คือเราสามารถแยกในช่วงเวลาตรงนั้นถูกไหมครับ
1: ใช่
0: และในกระบวนการแยกเนี่ยเราต้องเตรียมตัวหรือเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างไหมครับ
1: อุปกรณ์ก็ต้องมีพวกกล่องเปล่า
0: ครับ
1: มีมีดสำหรับใช้ตัดไข่ตัดน้ำผึ้งต
0: ั
1: ดเกสร
0: ตัดเกสรในการแยกไปกล่องหนึ่งถูกไหมครับ
1: ถุงมือ เพื่อความสะอาดครับเวลาเราเก็บน้ำผึ้งจะได้ไม่ปนเปื้อน
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็ชุดในการป้องกัน
0: ครับ
1: คือใช่ครับชนโรงอันมันต่อยเราไม่ได้ก็จริงแต่การป้องกันตัวเองเนี่ยมันก็จะทำกิจกรรมนั้นง่ายแล้วก็ช่วยป้องกันให้แล้วก็ช่วยป้องกันให้ตัวชันโรงเนี่ยสูญเสียน้อยด้วยครับ
0: ก็คือเราควรจะใส่ชุดที่ป้องกัน ช
1: ุ
0: ดเนี่ยต้องเลือกยังไงครับเลือกสีด้วยไหมครับ
1: ปัจจุบันเนี่ยมีขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง
0: ๆ
1: ม
0: ี
1: ช้าหาซื้อได้แล้วก็เหมือนเขารู้นะครับเขาทำมาให้ใช้งานแบบซื้อมาใช้ได้เลย
0: ก็ถือว่าสะดวกดี
1: ใช่ครับแม้กระทั่งเมื่อก่อนเนี่ยมีหลายสีแต่ป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยเหลืออยู่แค่สี2สีแล้วก็จะเน้นไปทางสีขาว
0: ครับผมก็คือสีที่เป็นสีขาวใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับมีสีชมพูหลุดมาบ้างครับ
0: ครับผ
1: มแล้วก็เป็นสีสว่างอาจารย์
0: ครับเป็นตัวเป็นสีสว่างใช่ไหมครับนี่คือหลักๆนะครับเวลาเราจะไปเก็บนะครับหรือช่วงของการทำกิจกรรมแยกขยายรังถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะต้อง
1: มีองค์ประกอบพวกน
0: ี้มีองค์ประกอบพวกนี้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: และสำหรับน้ำผึ้งละครับกรณีที่เราแยกขยายรังแล้วได้น้ำผึ้งมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราควรที่จะเก็บน้ำผึ้งไว้ที่ไหนอย่างไรครับใส่ไว้ในภาชนะอะไรยังไงครับหรือว่าต้องมีอะไรเป็นพิเศษไหม
1: ในน้ำผึ้งเนี่ยมันมีกรดครับ
0: ครับผม
1: เพราะนั้นภาชนะที่ใส่น้ำผึ้งหรือเก็บน้ำผึ้งดีที่สุดเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องเป็นลักษณะภาชนะที่เป็นแก้ว
0: ครับผม
1: จะกรดเนี่ยจะไปทำอันตรายไม่ได้หรือไม่ไปกัดก่อนพลาสติกอะไรพวกนี้ครับถ้าจะใช
0: ้ไม่หมายถึงเราควรที่จะใช้ขวดแก้วนะครับหรือโหลแก้วจะไปครับมาเก็บตัวน้ำผึ้งเก็บไว้ได้นานไหมครับ
1: ไม่มีวันหมดอายุนะครับแต่ทีนี้ก่อนที่นำมาจำหน่ายเนี่ยในน้ำผึ้งชันโรงเนี่ยจะมีความชื้นเยอะ
0: ครับผม
1: ทีนี้ต้องบ่มไว้ก่อน
0: ครับผม
1: เอามาบ่มพักไว้สักเดือนนึงครับแล้วถึงจะมาบรรจุขวด
0: ครับผมเพื่อจะจำหน่ายถูกไหมคร
1: ับจำหน่ายเพราะว่าที่ฟาร์มเราเนี่ยเป็นน้ำผึ้งที่สดแล้วก็ไม่ผ่านการพัชเจอไรต์โดยการใช้ความร้อนหรือไล่ความชื้นในการใช้ความร้อน
0: ครับผม
1: ก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับแต่ก็เป็นเรื่องปกติของน้ำผึ้งชันโรงครับที่มันจะพอบรรจุลงขวดแล้วเนี่ยมันจะเกิดการพองการบวมหรือการฟูเวลาเอาไปใช้งานครั้งแรก
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ครับเวลาเนี่ยผ่านไปไวมากครับท่านผู้ฟังครับนะครับก่อนนะครับจากการวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอให้คุณอิทธินะครับลอง

0: แนะนำนิดหนึ่งครับว่าในวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะครับทำกิจกรรมอะไรบ้างเผื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสนใจนะครับอยากมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับ
1: ก็ที่วิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยครับก็ให้ความรู้หรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้หรือเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาดูกิจกรรมที่เราทำเนี่ยได้ตลอดนะครับเพียงแค่ต้องติดต่อกับทางผมก่อนนัดกันก่อนนะครับก่อนเข้ามาจะได้ดูแลกันได้ครับครับแล้วก็ส่วนของคนที่อยากจะทำกิจกรรมเรื่องนี้แบบจริงจังมาเป็นหมู่คณะก็ยินดีครับมาได
0: ้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับคนดีที่ใจงามมากนะครับที่วันนี้นะครับมาร่วมพูดคุยกันครับนะครับผมอยากจะขอฝากมุมมองในเรื่องของการตลาดหน่อยครับเพราะว่าตลาดน้ำผึ้งชนรงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยเช่นในกลุ่มตะวันออกกลางญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยยังมีความต้องการสูงมากครับในขณะที่คนผลิตเองเนี่ยยังไม่เพียงพอครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับแม้คุณผู้ฟังจะไม่ได้เลี้ยงเพื่อหวังผลกำไรเป็นกอบเป็นกำครับแต่การมีชนโรง 1-2 รังไว้ในสวนในบ้านเนี่ยมันคือการคืนกำไรให้ธรรมชาติครับผมดอกไม้รอบบ้านของพวกเราก็จะสวยจะบานเพิ่มมากขึ้นผลไม้จะติดลูกดกขึ้นครับและคุณจะได้น้ำผึ้งแท้ๆที่ปลอดภัยครับครับวันนี้ผมขอขอบคุณท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกับรายการวิทย์คิดคุยโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ถัดไปครับหลังเคารพธงชาติถึง 9:00 นครับทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์และหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับไม่อ้วน

0: ชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมย้ำทหารตรึงกำลังล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิง11นัดแนวชายแดนโอเสม็ดใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมย้ำทหารตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้รับทราบรายงานกรณีทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอเสม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วจากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของกัมพูชาไม่ได้มายั่วยุไทยแบบเห็นชัดเจนหรือแสดงอะไรเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์ก็เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดตามแนวชายแดนซึ่งจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ส่วนโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดระบุฝ่ายไทยจะรวบรวมหลักฐานการละเมิดแถลงการร่วมของกัมพูชาเพื่อดำเนินการต่อไป
11: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนทุกอำเภอระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
0: นายธนวัฒน์เดืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทางจังหวัดจึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรืออยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดงดเข้าพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นน้ำตกหรือถ้ำหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงที่คลื่นลมแรงห้ามออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดพร้อมเฝ้าระวังแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและให้ทุกอำเภอเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่

0: ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
1: ਪ੍ਰਤੁਕ ਸਾਸਨਾ ਨੰ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਸਾਸਨਿਕ ਖੋਂ ਤਨ ਪਿੰ ਖੁੰਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੈਵ ਪ੍ਰਥੇ ਥਾਈ ਖੋਂ ਰਾਉ ਸਾਮਾਤ ਯੂ ਰੂਮ ਗਨ ਡਾਈ ਨਾਈ ਸੰਖਮ ਕੀ ਰੀਕ ਵਾ ਪਹੂ ਵਤਨ ਥਮ ਸੰਨਕ ਗਾਨ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪੰਧ ਥੀ 5 ਗ੍ਰਮ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪੰਧ
2: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
3: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะหืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
4: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
3: อ๋อได้พี
2: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาพบกันวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีนะคะที่14พฤษภาคม2569เป็นอีกหนึ่งวันดีๆหลังจากที่เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดกันไปนะคะเป็นวันพฤชมงคลค่ะก็ใครได้ติดตามรับฟังรายการเราก็จะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากทางส่วนกลางนะคะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางควันแรกนาขวัญแล้วก็พระโคได้เสียงถ่ายคำทำนายของเมื่อวานนี้เราก็ได้บอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ยังคงทำงานกันอยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆด้วยสำหรับหลายๆพื้นที่นะคะที่มีการจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่งานบุญหรืองานอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันดีๆมากๆแล้วก็อากาศในช่วงเช้าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะก็สายฝนโปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้านะคะแต่ก็โปรยปรายลงมาเบาๆให้พอชุ่มฉ่ำหัวใจกันไปในยามเช้าแบบนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลากหลายช่องทางเลยคุณผู้ฟังค่ะใครที่รับฟังอยู่ผ่านทางสวทระนองสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่ากันด้วยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้มาพูดคุยกันหลายประเด็นคุณผู้ฟังเมื่อวานใครได้ติดตามข่าวสารกันบ้างคะหน้าฟีด Facebook ก็จะเยอะหน่อยเป็นภารกิจของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีค่ะไปสะสางปัญหาคาใจต้องเรียกว่าอย่างนี้นะเพราะว่าภารกิจเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคือท่านได้เดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปที่เกาะสมุยแล้วก็เกาะพะงันแล้วก็อย่างที่บอกว่าไปสะสางปัญหาที่ยังค้างคาอยู่ก็คือเรื่องของปัญหาที่ชายหาดฟรีที่ภูเก็ตอะค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านเองก็มีกำหนดการจะไปแต่บังเอิญเนี่ยบินด่วนมาที่ระนองกันซะก่อนนะคะในการไปบุกทลายโกดังที่เก็บของสินค้าหนีภาษีนะคะเลยจบภารกิจที่หาดฟรีดอมไปแล้วมันยังค้างคาอยู่ค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยไปสานต่อภารกิจให้สำเร็จนะคะก็มีข่าวในเรื่องนี้มาด้วยค่ะคือจากการลงพื้นที่เมื่อวานอะทั้งที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ต่อเนื่องด้วยในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะก็เป็นการเร่งปราบปรามนอมินีต่างชาติที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่สาธารณะหรือลักษณะของทุนเทานั่นแหละคุณผู้ฟังท่านนายกเองนะคะท่านบอกว่าต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดคุ้มครองผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะมาดูบรรยากาศของเมื่อวานนี้ค่ะภารกิจของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจค้นบริเวณเป้าหมายที่มีชาวต่างชาติลักลอบครอบครองอสังหาริมทรัพย์เป็นวิลล่าหรูแล้วก็ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคือจากการตรวจสอบนะคะของหน่วยงานภาครัฐก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยพบว่าการใช้บุคคลสัญชาติไทยเข้ามาถือหุ้นแทนชาวต่างชาติในหลายบริษัทคือมันเป็นในรูปแบบของนอมินีคุณผู้ฟังนอมินีหรือทุนเทาค่ะซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาระบุเอาไว้ชัดเจนว่าชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยได้ไม่เกิน 49%และจะต้องมีคนไทยถือหุ้นอยู่อย่างน้อย 51% ถ้าฟังจากสัดส่วนเนี่ยการถือหุ้นของคนไทยในการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยนะคะหุ้นของคนไทยต้องมากกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการสวมรอยในลักษณะแบบนี้คุณผู้ฟังคือปัจจุบันนี้เนี่ยพบว่ามีบางกรณีที่ชาวต่างชาติหรือเขาจะรู้เห็นเป็นใจกันหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะในการใช้คนไทยเราเนี่ยมาเป็นผู้ถือหุ้นแทนค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้หุ้น 50% นี้เนี่ยมันเป็นของชาวต่างชาติมันเป็นในลักษณะแบบนี้หรือที่เรียกว่านอมินีนี่แหละแล้วมันกระจายไปหลายๆภาคธุรกิจเลยแล้วไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่งนะไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวเท่านั้นนะคือไปทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางอีสานใต้คือเจอปัญหานี้แทบจะทั้งหมดแล้วคือรันไปจนถึงวงการของภาคการเกษตรอย่างที่เราติดตามข่าวล่าสุด

นำทีมโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ได้ลงพื้นที่ไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคือไปตะลุยหลายๆพื้นที่แล้วก็ไม่ใช่แค่โซนภาคใต้นะที่ผ่านมาเนี่ยไปจัดการในพื้นที่บริเวณแถวภาคเหนือแล้วด้วยนะคะซึ่งการลงพื้นที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนอมินีทุนสีเทาหรืออะไรต่างๆที่มันจะส่งผลเสียต่อภาคธุรกิจของประเทศไทยก็ต้องไปดำเนินการในการจัดการทั้งหมดเลยค่ะโดยที่ผ่านมาทางด้านของเจ้าหน้าที่เองเขาก็มีการดำเนินการในการเข้าไปตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะคะว่ามีการกระทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่สิ่งที่คุณจดทะเบียนมามันตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ได้มีการกวาดล้างกันไปเยอะพอสมควรต้องบอกว่าเยอะพอสมควรแต่ถามว่าหมดไหมก็ยังไม่หมดก็ต้องใช้ระยะเวลาไปเรื่อยๆก็เมื่อวานนี้นะคะเป็นการจัดระเบียบในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นด้วยนะคะท่านก็ได้ไปรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่เองจริงๆว่าปัญหาจริงๆมันเกิดจากอะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันไปเกิดความผิดพลาดณตรงไหนจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะคะทั้งปัญหาเรื่องของกลุ่มผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการเรียกเก็บผลประโยชน์โดยผิดกฎหมายและไหนจะมีปัญหาเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายอีกหลายๆกระบวนการของประเทศไทยต้องเป็นไปอย่างถูกต้องต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสมันจะฉวยโอกาสเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือประเทศไทยเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็เน้นย้ำจากการลงพื้นที่ไปทุกพื้นที่เลยนะท่านบอกว่าไม่ได้มีการปิดกั้นนะประเทศไทยเรามีการเปิดให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนได้ก็จริงเพื่อเศรษฐกิจเพื่อความเจริญในด้านต่างๆแต่เราก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบด้วยว่าเข้ามาแล้วเนี่ยคุณกระทำความผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าทำเกินที่เราได้กำหนดไว้หรือเปล่ามันเป็นการตักตวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เกิดกรณีแบบนี้ท่านนายกเองท่านก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เลยนะคะไปทำความเข้าใจไปมอบนโยบายกับกำนันผู้ใหญ่บ้านไปมอบนโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วยิ่งพี่น้องประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่ถูกไหมคะเขาจะต้องรู้เห็นเขาจะต้องรู้ว่าตรงนี้ลักษณะเป็นยังไงตรงนี้เป็นการเข้าข่ายโนมินีหรือเปล่าหรือชาวต่างชาติเข้าออกบ่อยๆอะไรในลักษณะแบบนี้เนี่ยท่านก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆที่ทุกคนจะต้องช่วยกันจับตามองสถานการณ์ในพื้นที่บ้านของเราเองถ้าเกิดว่าพบการกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้ให้ทุกคนแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะแจ้งเข้ามาผ่านทางของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหน่วยไหนก็ได้ค่ะคุณจะแจ้งแบบไม่เปิดเผยตัวตนหรือเปิดเผยตัวตนได้ทั้งหมดเลยนะคะหลายช่องทางที่ให้ทุกคนได้แจ้งกันให้ทุกคนได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการเป็นหูเป็นตาในการแก้ไขปัญหาเร่งปราบปรามนอมินีทุนเทาต่างชาติที่เข้ามาเขาเรียกอะไรอ่ะแย่งอาชีพของคนไทยแล้วก็เป็นการบุกรุกพื้นที่สาธารณะด้วยอย่างเช่นในพื้นที่ของหาดฟรีดอมที่ไปดำเนินการในการพูดคุยหาต้นตอของปัญหากันไปของเมื่อวานนี้นะคะก็บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนก็ไปต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีหลายภาคส่วนที่ได้ไปพูดคุยแล้วก็ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยมีไปพูดคุยเรื่องของการให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้แก้ไขปัญหาด้านภาคของเศรษฐกิจกันด้วยนะคะก็ว่ากันไปเป็นบรรยากาศเป็นอีกหนึ่งสีสันแหละไม่ว่าท่านนายกจะลงไปในพื้นที่ไหนก็มีทั้งการต้อนรับแล้วก็การไปขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหาแตกต่างกันไปแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่นั่นคือเรื่องของเศรษฐกิจก็ต้องรอเวลาในการดำเนินการของรัฐบาลนะคะต้องรอดูผลงานของรัฐบาลว่าจะมีนโยบายอะไรออกมาอีกบ้างหลังจากนโยบายที่ออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วนะคะลดภาระค่าครองชีพอะไรก็ว่ากันไปตามสถานการณ์แต่หลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามอีกครั้งหนึ่งค่ะทักทายทุกท่านเลยค่ะทักทายพี่อเนกพริกไทยค่ะทักทายกันเข้ามานะคะทักทายคุณต้นน้ำบารมีนิรโสแล้วก็หลายๆท่านด้วยที่ติดตามรับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันมาฝากกันด้วยแต่ว่าช่วงนี้เราพักฟังผลงานเพลงสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันค่ะ

0: ดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ข่าวมาคุย

กลับมาในช่วงที่2นะคะกับรายการอนามันวันนี้ค่ะผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังค่ะความรักเจ้าขาค่ะก็เป็นเวอร์ชันของคุณนิตยาบุญสูงเนินที่นำมาฝากกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้แต่ปางก่อนนะคะเป็นผลงานเพลงที่ร้องโดยพี่อมค็อกเทลนะคะแล้วก็ผลงานเพลงนี้เนี่ยประกอบละครแต่ปางก่อนด้วยค่ะก็2ผลงานเพลงแบบย้อนยุคกันหน่อยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเผื่อใครที่ชอบแนวผลงานเพลงแบบนี้ก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะเราก็มีเหมือนกันจัดให้ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะมาในช่วงที่2ของรายการกันบ้างค่ะมาติดตามข่าวสารข่าวคราวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกนะคะเป็นภารกิจในการไปทวงคืนหาดฟรีดอมเดินหน้ากวาดล้างนายทุนเทานะคะที่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่สาธารณะทวงคืนเอากลับมาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่กันค่ะโดยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปกับหลายภาคส่วนค่ะมีท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงไปด้วยนะคะไปติดตามความคืบหน้าในการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแถวๆบริเวณหาดฟรีดอมค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดและดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าไปแล้วประมาณ58ไร่เยอะมากนะคุณผู้ฟังแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ไปฟังรายงานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงว่าคือเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วก็ได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างค่ะท่านนายกเองท่านก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานกันแบบเข้มข้นต้องเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้บุกรุกอย่างเด็ดขาดแล้วก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการกลับเข้ามายึดครองซ้ำอีกมันมีจริงๆนะ

ก็ไม่มีนะคุณผู้ฟังบางทีแบบโดนจับไปแล้วหรือพื้นที่ไหนที่แบบเคยเคลียร์ปัญหาไปแล้วอะแต่ก็ยังมีกรณีการที่แบบเข้ามายึดถือครองซ้ำอีกแล้วก็ใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบแบบนี้ซ้ำๆอีกอะค่ะก็ต้องมีการแก้ไขปัญหากันไปแล้วก็ท่านนายกเองก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะไม่ยอมให้กลุ่มทุนหรือคนที่มีอิทธิพลใดๆเข้ามาบุกรุกพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอีกต่อไปโดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถือเป็นสมบัติของชาติสมบัติของประชาชนอยู่แล้วไม่มีใครสามารถเข้าไปฉวยโอกาสโฉบฉวยทำประโยชน์แก่ส่วนตนอย่างได้อย่างแน่นอนต่อถ้าเจอก็ต้องมีการปราบปรามไม่ถึงที่สุดนะคะอย่างไรก็ตามหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนพบปะกับผู้นำท้องถิ่นกับนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้ไปร่วมให้กำลังใจในการทวงคืนผืนป่าแล้วก็ทวงคืนชายหาดกลับมาสู่ส่วนรวมอีกครั้งเนี่ยนะคะท่านเองก็ได้ลงพื้นที่ไปที่บริเวณอื่นๆด้วยค่ะไปพบปะพูดคุยกับหลายๆท่านพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้อันนี้เป็นคำยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจริงๆชายหาดตรงนี้เนี่ยคือเป็นชายหาดที่สวยมากนะคุณผู้ฟังทุกพื้นที่แหละคือสวยมากจริงๆแล้วเมื่อวานนี้บางช่วงบางตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงไปที่ชายหาดฟรีดอมอะค่ะก็มีพี่น้องประชาชนมีชาวบ้านนะคะคือเขาก็ได้เขียนป้ายสื่อสารถึงท่านนายกรัฐมนตรีบางป้ายก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยทนมานานหลายปีแล้วกับไอ้กระบวนการแบบนี้เนี่ยกับไอ้การกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้ติดปัญหาแค่คำว่าผู้มีอิทธิพลหรือว่านายทุนจึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วเขาต้องทนกันอยู่หลายปีคุณผู้ฟังบางคนก็บอกว่าเขียนป้ายบอกท่านนายกอ่ะนะคะว่าท่านนายกเอาจริงชาวบ้านก็ดีใจนะคะแล้วก็บางคนก็เขียนป้ายว่านายกช่วยทีคือหลายอย่างมากเลยนะคะแล้วก็มีเขียนป้ายถึงท่านรัฐมนตรีสุชาติด้วยนะคะว่าขอให้ช่วยชาวบ้านด้วยนะคะกับหลายๆประเด็นหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็เป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นเสียงจากชาวบ้านที่เขาอยากจะสื่อสารไปถึงรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน่วยไหนยุคไหนจนในยุคนี้ยุคของท่านอนุทินชาญวีรกูลก็คือต้องมาเร่งแก้ไขปัญหากันไปค่ะอย่าปล่อยให้ชาวบ้านเขาต้องทนอยู่กับปัญหานี้แล้วท่านนายกก็ลงพื้นที่จริงปราบจริงแล้วก็ต่อเนื่องด้วยไม่จบด้วยนะคะตอนแรกมีการยกเลิกภารกิจอย่างที่เราบอกไปเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ล้มเลิกความตั้งใจท่านยังหาเวลาลงไปซ้ำอีกครั้งหนึ่งจะได้ทวงคืนพื้นที่กลับมาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในพื้นที่ของหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตค่ะส่วนในพื้นที่อื่นๆเป็นยังไงคุณผู้ฟังก็ลองช่วยการสอดส่องดูแลช่วยแจ้งเบาะแสกันเข้ามาจะได้จบวงจรของปัญหานี้ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยสักทีนะคะพื้นที่ของประเทศไทยคนไทยก็ต้องได้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนได้แต่คุณต้องลงทุนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายการลงทุนของทางประเทศไทยคุณจะมาฉวยโอกาสทำในรูปแบบไหนรูปแบบโนมินีหรือว่ารูปแบบจะรูปแบบไหนอีกไม่ได้เด็ดขาดเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ที่สำคัญค่ะคนไทยอย่ายอมตกเป็นเครื่องมือของคนต่างชาตินะคะจากที่ภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดนึงยังอยู่ในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนี่แหละแต่ว่าเป็นในส่วนของการเชิญชวนคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวแล้วกันช่วงนี้พังงาเขาก็คึกคักอยู่เลยนะคะทางด้านของททท.พังงาตอนนี้เนี่ยเปิดฤดูกาลผลไม้ชวนทุกคนได้ไปสัมผัสกินทุเรียนถึงสวนจาก34สวนทั่วจังหวัดนะคะน่าสนใจมากเดินหน้าดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติให้มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกันค่ะในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้นะคะททท.พังงาค่ะก็ได้จัดแถลงข่าวการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้จังหวัดพังงาประจำปี2569เนี่ยท่านผู้ว่าท่านไปด้วยนะคะยิ้มแป้นเลยยกนิ้วโป้งให้ด้วยการันตีว่าเนี่ยทุเรียนของพังงาเนี่ย
อร่อยเด็ดนะคะก็ไปแถลงข่าวกันที่สวนกงนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกระโปงภายใต้แคมเปญกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาใช่ค่ะกำลังจะบอกอยู่พอดีว่าทุเรียนเนี่ยของพังงาต้องสาลิกาเท่านั้นแล้วคืออร่อยมากจริงๆไม่ใช่ว่าทุเรียนอื่นไม่อร่อยนะแต่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณผู้ฟังเคยมีโอกาสกินครั้งนึงแล้วก็ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นน่ะคืออร่อยมากจริงๆถามว่าราคาสูงไหมราคาก็สูงแต่ถามว่าคุ้มค่ากับการได้กินได้ลองไหมก็คุ้มค่านะถ้ามีโอกาสอ่ะจะไปกินถึงสวนเลยแล้วตอนนี้เขาก็เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวกันแล้วด้วยนะคะอย่างที่บอกงานนี้ค่ะท่านไพรัชเพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเดินทางไปเป็นประธานจัดการแถลงข่าวแล้วก็พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการททสำนักงานพังงาค่ะมีพาณิชย์จังหวัดมีทางด้านของเกษตรจังหวัดนะคะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรได้ไปเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะท่านผู้ว่าท่านบอกว่าจังหวัดพังงาเนี่ยตั้งใจอยากจะยกระดับภาคการเกษตรให้มันสามารถแบบเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวได้ให้มันเชื่อมโยงกับภาคการให้บริการได้นะคะโดยเขาใช้จุดเด่นของผลหมากรากไม้ที่อยู่ในพื้นที่ของเขาอย่างเช่นทุเรียนสาลิกาอันนี้ขึ้นชื่อโนหนึ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้า GI ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็อยากจะผลักดันให้พังงาเนี่ยกลายเป็นเมืองบริการคุณภาพที่มันจะกระจายต่อไปในเรื่องของการสร้างรายได้กระจายโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการตอกย้ำภาพลักษณ์ที่เป็นเมืองแห่งการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกเขาเคลมมาว่าแบบนี้คุณผู้ฟังอยากรู้ไหมล่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปพังงาแล้วคุณจะได้รับบริการที่ดีมากน้อยแค่ไหนก็ต้องไปที่งานนี้นี่แหละค่ะต้องไปสัมผัสที่เมืองพังงานี่แหละทุกคนจะได้รู้นะคะว่าทุกคนจะประทับใจมากน้อยแค่ไหนแล้วยิ่งในช่วงนี้โอ้โหมันน่าเที่ยวอ่ะคุณจะไปลงเกาะคุณก็ได้ลงเกาะเสร็จคุณจะมาเข้าเที่ยวในสวนกินผลหมากรากไม้แล้วมันเป็นช่วงฤดูกาลของผลไม้คือมันครบจบเลยคุณผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงเวลาทองมากๆสำหรับใครที่อยากท่องเที่ยวยิ่งในโซนภาคใต้และยิ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาไปเที่ยวเถอะค่ะยิ่งเขาจัดแคมเปญแบบนี้อีกเนี่ยเชื่อว่าจะมีภาคของการบริการได้อย่างทำให้คุณได้น่าประทับใจอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าซิกเนเจอร์หรือว่าไฮไลท์ของทางจังหวัดพังงาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าทุกคนได้ไปท่องเที่ยวถึงสวนผลไม้นะไม่ว่าจะเป็นสวนไหนก็ตามแล้วเขามีตั้ง34สวนนะคะแล้วมันเชื่อมโยงกับทางโรงแรมที่พักประมาณ30แห่งของพังงาคือมันครบจบเลยอ่ะคุณอยากพักในฟิลแบบไหนได้ทั้งหมดเลยคุณอยากไปเดินในสวนอยากไปมีฟิลแบบตัดต้นทุเรียนนำมาปอกกินอะไรอย่างนี้คือมันครบหมดใช่ไหมคะแล้วไหนจะยังไปท่องเที่ยวในภาคการท่องเที่ยวทางท้องทะเลได้อีกอะลงไปตามเกาะแก่งต่างๆคือสวยมากแล้วคือไม่อยากให้ทุกคนพลาดอยากให้ทุกคนลองไปเปิดประสบการณ์ดูถ้าเกิดว่าไปแล้วทุกคนชอบอะทุกคนลองอินบ็อกซ์เข้ามาช่องทางไหนก็ได้นะคะทางแฟนเพจ Facebook ของสวทระนองก็ได้ลองบอกหน่อยว่าคุณประทับใจยังไงเดี๋ยวเราจะได้นำมาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะเชิญชวนค่ะทุกคนค่ะสำหรับฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้ของจังหวัดพังงาเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569นี่แหละถ้าคุณพลาดในช่วงแบบ 2-3 เดือนนี้ไปอ่ะคุณอาจจะไปเจออีกทีนึงปีหน้าเลยก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการไปเที่ยวในพื้นที่พังงาไปลองชิมผลไม้จากทั้ง34สวนคุณจะไปชิมทุเรียนสาลิกาคุณจะไปชิมทุเรียนมังคุดทิพย์รวมถึงผลไม้ที่มีคุณภาพตลอดทั้งฤดูกาลนี้ก็สามารถติดต่อไปได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ททสำนักงานพังงาค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเป็นไงบ้างคะฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากขับรถพุ่งไปพังงาในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เลยไหมบางคนก็ลองบริหารดูนะคะลองวางแพลนดูอาจจะได้ไปท่องเที่ยวแล้วคุณถ้าเกิดว่าคุณได้ไปเจอจริงๆอ่ะได้ไปเที่ยวจริงๆอ่ะคุณอาจจะประทับใจมากกว่าที่นัทได้บอกในตอนนี้ก็ได้นะลองดูคุณผู้ฟังมันเป็นหนึ่งโมเมนต์ดีๆแล้วช่วงนี้อย่างที่บอกก็คือเขาครบรสมากจริงๆอาหารการกินผลหมากรากไม้คุณจะไปท่องเที่ยวในรูปแบบไหนคือมันครบจบหมดในช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองจริงๆที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ
ของจังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะแล้วก็อย่าลืมนะไม่ใช่ท่องเที่ยวแค่ที่จังหวัดพังงานะคะในทุกๆจังหวัดอยากเชิญชวนให้ทุกคนไปท่องเที่ยวอย่างเช่นที่ระนองตอนนี้โอ้โหบรรยากาศดีมากใครที่ใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตฉันจะต้องมานอนแช่ออนเซ็นท่ามกลางฝนพรำๆเชิญมาได้เลยค่ะตอนนี้จังหวัดระนองเราอยู่ในบรรยากาศแบบนี้เลยคุณผู้ฟังแล้วฝนพรำๆในทุกวันนะคะไม่ได้ตกหนักเกินนะเขาตกแบบปล่อยๆตกแบบพรำๆแล้วคุณไปนอนแช่ออนเซ็นอุ่นๆโอ้โหฟินมากฟินมากจริงๆร่างกายมันได้ผ่อนคลายมากจริงๆเชิญชวนนะคะไปท่องเที่ยวได้ในทุกจังหวัดที่คุณอยากจะไปยิ่งในโซนภาคใต้ยิ่งในโซนอันดามันในช่วงนี้เหมาะสมมากๆเป็นเวลาทองที่คุณจะได้ไปท่องเที่ยวค่ะเชิญชวนทุกคนเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังข่าวสารในพื้นที่กระบี่แล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะ

0: พี่บ่าวพี่บ่าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้าพี่
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ
2: ์สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
3: ช่วงคัดข่าวมาคุย

ของฤดูผลไม้ด้วยนะคะแล้วก็มาที่กระบี่กันต่อเลยตอนนี้ก็เป็นในส่วนของการจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆเยาวชนนะคะเป็นโครงการทางเลือกสร้างฝันค่ะจัดขึ้นเพื่อที่จะชูศักยภาพของเด็กเนี่ยให้กลายมาเป็นพลังบวกแล้วก็ให้เด็กๆเหล่านี้เนี่ยเขาผลักดันให้สถานศึกษาที่เขาเรียนอยู่ชุมชนที่เขาอาศัยอยู่นะคะกลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากยาเสพติดแบบยั่งยืนผ่านโครงการนี้จะมีรูปแบบเป็นยังไงมาดูกันค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็มีการจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ค่ะก็มีทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการทางเลือกสร้างฝันประจำปี69นี้ค่ะโดยมีประธานกรรมการมูลนิธิเรโนนะคะเพื่อการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานถึงความตั้งใจว่ามีความเป็นมายังไงทำไมถึงอยากจะจัดโครงการในครั้งนี้โดยท่านรองผู้ว่านะคะท่านก็บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหายาเสพติดมันยังคงเป็นปัจจัยที่เสี่ยงมากๆคุณผู้ฟังถูกไหมคะเพราะว่าเรายังคงวงเวียนอยู่กับลักษณะของยาเสพติดที่มีการลำเลียงเข้ามาในประเทศไทยบ้างอะไรบ้างเข้ามาในชุมชนบ้างและสุดท้ายมันก็ไปส่งผลกระทบต่อเยาวชนในพื้นที่บ้านเราอันนี้เราต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าคือมันยังหยุดวงจรนี้ยังไม่ได้อะค่ะสิ่งที่ทำได้หลังจากตอนนี้เนี่ยก็คือการที่เราทุกคนจะได้ร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆทางป้องกันก็ว่ากันไปปราบปรามก็ว่ากันไปในภาคของชุมชนในภาคของหน่วยงานมูลนิธิต่างๆก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านทางโครงการนี้นี่แหละค่ะโดยมีการนำน้องๆเยาวชนนะคะในพื้นที่เนี่ยที่เรียนอยู่ตามโรงเรียนต่างๆเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของยาเสพติดเราอาจจะต้องปลูกฝังในกลุ่มที่แบบม.ต้นขึ้นไปม.ปลายขึ้นไปแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะนนท์เห็นในหลายพื้นที่ค่ะเขาเริ่มให้เด็กๆที่เป็นตั้งแต่วัยเด็กเลยนะอนุบาลตั้งแต่ในระดับป.1 ป.2 ป.3 ในระดับนี้ค่ะทุกคนต้องเริ่มปูพื้นปลูกฝังความรู้แล้วก็พิษภัยเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดผ่านกิจกรรมต่างๆที่ทุกคนได้จัดขึ้นนะคะอย่างเช่นกิจกรรมนี้นำโดยมูลนิธิเรโนนะคะเขาก็จัดขึ้นมาร่วมกับสถานศึกษาร่วมกับภาคเอกชนค่ะในการตั้งใจที่จะนำน้องๆ นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทั้ง14ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะเป็นทางเลือกเป็นเวทีให้น้องๆ นักเรียนแล้วก็ประชาชนในชุมชนเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ในเชิงประสบการณ์ส่งเสริมให้ตัวเด็กๆและเยาวชนเองเนี่ยเขาได้ใช้ช่วงเวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะไปจนถึงการพัฒนาต่อยอดทางด้านของทักษะศิลปะการวาดภาพการดนตรีที่จะสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเด็กๆ เหล่านี้และที่สำคัญคือจุดประสงค์มุ่งหมายหลักเลยนั่นคือถ้าเกิดว่าเด็กๆ เนี่ยได้ลองใช้ชีวิตในการไป เล่นดนตรีไปเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะแล้วค่ะมันเป็นทางเลือกที่ดีให้เขาที่จะทำให้เขาเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเขาจะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาของยาเสพติดอีกมันเหมือนเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเด็กๆไปในตัวอันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของมูลนิธิเรโนมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายภาคส่วนด้วยที่ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาเชื่อว่าพื้นที่อื่นๆก็มีถ้าเกิดว่ามีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวนันจะนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเพิ่มเติมกันอีกนะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้สำหรับเด็กๆชาวกระบี่ด้วยค่ะจากกระบี่เรามาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างคุณผู้ฟังนอกจากในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ทุกจังหวัดเลยรวมถึงระนองบ้านเราอย่างที่บอกว่าใครอยากจะแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำนะคะก็มาได้ในช่วงนี้เหมาะสมมากๆค่ะแต่ที่ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนะคะก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงในหลายพื้นที่จังหวัดระนองเองก็เฝ้าระวังในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านพ่อเมืองท่านก็ได้ออกมาแจ้งเตือนให้ทุกคนนะคะท่องเที่ยวกันได้แล้วก็ท่องเที่ยวกันแบบปลอดภัยแล้วก็อย่าประมาทติดตามสภาพฝนฟ้าอากาศให้ดีๆเพราะว่าแต่ละวันฝนก็ตกไม่เท่ากันยิ่งในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะช่วงเวลาที่เราบอก14ถึง18พฤษภาคมนี้เนี่ยมีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกหนักคลื่นลมแรงนะคะปริมาณฝนเนี่ยตกหนักถึงหนักมากอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่ส่วนบริเวณ

ในท้องทะเลกันบ้างก็จะมีคลื่นลมแรงประมาณ 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรกันด้วยนะคะเรือเล็กเนี่ยก็ควรออกจากควรงดออกจากฝั่งระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองย้ำกันอยู่ตลอดว่าอย่าชะล่าใจบางคนบอกว่าโอ้ยเนี่ยแถวบ้านฉันอยู่มาตั้งแต่เด็กๆไปได้ไปไม่ได้ฉันรู้บางคนเนี่ยฝ่าฝืนออกทะเลไปทั้งที่ฝนทั้งที่ลมแรงจนเกิดปัญหาก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆคุณผู้ฟังสภาพอากาศในปัจจุบันนี้มันกะเกณฑ์ไม่ได้เหมือนในสมัยแรกๆเหมือนในสมัยแต่ก่อนว่ากันอย่างนี้สิ่งเดียวที่จะติดตามได้และแม่นยำที่สุดนั่นคือการแจ้งเตือนพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นช่องทางที่แม่นยำที่สุดณขณะนี้คุณผู้ฟังต้องติดตามข่าวสารกันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวก็ขอให้ทุกคนท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขแล้วก็ท่องเที่ยวกันแบบปลอดภัยไม่ประมาทกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดที่นายนัทเองรวบรวมมาฝากคุณผู้ฟังในยามเช้าแบบนี้ได้มาเติมเต็มข่าวสารกันในช่วงเช้าๆคือทุกคนอาจจะแบบติดภารกิจหลายๆอย่างก็ใช้เวลาในช่วงเช้าแบบนี้แหละคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 10:00 น.เวลาดีๆเลยค่ะเริ่มต้นทำงานปุ๊บก็อาจจะเปิดฟังวิทยุคลอกันไปได้ก็เป็นการติดตามข่าวสารเนาะเรานำทุกเรื่องราวอ่ะคือหลากหลายมากๆนำมาเล่าให้ฟังกันผ่านทางรายการอันดามันวันนี้นะคะสลับกันไปกับผลงานเพลงเพราะๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณผลงานเพลงจากทุกศิลปินด้วยนะคะที่เราหยิบยกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมเลยค่ะ 9:00 น.นิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงปุ๊บก็หมุนคลื่นมาได้เลยคุณอยู่พื้นที่ไหนก็หมุนในพื้นที่นั้นนะคะสวทภูเก็ตพังงากระบี่สวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองกันด้วยนะคะสำหรับรายการอันดามันวันนี้แนนัทและทีมงานสวทระนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เอนจอยกับวันดีๆวันนี้อีก1 วันแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับปตท.วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: ปตท.วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงยังคงต้องจับตาความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังไร้ข้อยุติ
9: ทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคาดการแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569พบว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวลดลงโดยน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่105เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลและน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่156เหรียญ29เซนต์ต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับได้ส่งผลให้ความหวังที่อุปทานน้ำมันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ยังคงเป็นไปได้ยากด้านสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านได้มีการโจมตีเรือกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารต่อฐานยิงขีปนาวุธและท่าเรือสำคัญในเกาะเกสปตท.ยังประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันช่วงสัปดาห์หน้าว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้ทางทหารที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยในนครมักกะใช้เวลาก่อนพิธีฮัจจะเริ่มขึ้นทำการประกอบศาสนกิจภายในมัสยิดอัลฮารอมขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียเปิดเผยตัวเลขผู้แสวงบุญจากทั่วโลกปีนี้มีกว่า 800,000 คน
10: ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจจ์ประจำปี2569ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบศาสนกิจณมัสยิดอัลฮารอมนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียโดยต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการละหมาดอ่านอัลกุรอานการตอวาฟและการใส่แอร์ตลอดจนการขอดุอาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการประกอบพิธีฮัจจ์โดยบรรยากาศในมัสยิดอัลฮารอมตลอดทั้งวันบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณรอบกะบะห์เพื่อประกอบศาสนกิจอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันผู้แสวงบุญชาวไทยบางส่วนได้เริ่มทยอยย้ายออกจากที่พักเดิมภายในนครมักกะไปยังที่พักแห่งใหม่ซึ่งสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกสบายและสามารถเดินทางไปยังทุ่งอาราฟะมุสดาลิฟะและทุ่งมีนาได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยข้อมูลของผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 860,000 คนที่ได้เดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแล้วอัมรันเมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 14-18 พฤษภาคมนี้
11: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าในช่วงวันที่14-18พฤษภาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยดังนั้นจึงขอให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาวะอากาศและเตรียมรับมือสถานการณ์เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุรวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงส่วนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: มแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ยูโฮมแค่มาก็กำไร
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ลูกเอ๋ยแม่ถูกตัดขาแล้ว
4: แม่จ๋า
5: เบาหวานหมานตะไคร้เนี่ย
6: ทุก10นาทีคนไทยตายด้วยโรคเบาหวาน1คนและ 50% ของประชาชนไม่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน
5: ตรวจร่างกายค้นหาโรคเบาหวานกันเถอะเพื่อลดปัญหาการตายและพิการดูแลห่วงใยเพื่อทุกคนพ้นภัยจากโรคเบาหวาน
6: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
7: เทศบาลตำบลมรัสดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลมรัสดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการนกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันของเราออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์นะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับผมทุกท่านครับในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับผมเวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณครับในช่วงนี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณนะครับผมร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีนะครับผมได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่นะครับผมแล้วก็สวทระนองครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องเดียวว่าสุหรือว่าสุรัตน์วีระสัยครับผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันพฤหัสวันนี้นะครับก่อนเราจะเล่าข่าวกันนะผมเรามาพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยการให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะโดยปกติร่างกายชีวิตของคนเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: ช่วงแรกของรายการนะครับผมมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับจากส่วนกลางแล้วก็นโยบายสำคัญของรัฐบาลกันครับซึ่งจะต้องแน่นอนครับเกี่ยวข้องกับทุกท่านอย่างแน่นอนครับผมวันนี้นะครับเรามาตามดูประเด็นใหญ่ที่เรียกได้ว่าสั่นสะเทือนวงการท่องเที่ยวภาคใต้นะครับผมเมื่อท่านนายกอนุทินนะครับผมชาญวีรกูลนำคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็อธิบดี

ธุรกิจบางหน้าซึ่งท่านได้ย้ำนะครับว่าชายหาดเป็นพื้นที่สาธารณะที่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับจะต้องเข้าถึงได้นะครับห้ามใครหน้าไหนนะครับผมมายึดครองหรือปิดกั้นเด็ดขาดเลยโดยท่านตั้งเป้าจะใช้เกาะพังงานนะครับผมเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือโมเดลต้นแบบในการจัดระเบียบสังคมถ้าที่นี่นะครับผมทำสำเร็จจะขยายผลไปจัดการพื้นที่ปัญหาที่มีเหมือนกันนะครับผมทั้งสมุยภูเก็ตซึ่งก็มีมาบ้างแล้วนะครับพังงานนะครับผมไปจนถึงเชียงใหม่และเชียงรายนะครับที่เป็นประเด็นกันอยู่หนักมากในสื่อโซเชียลออนไลน์นะครับว่าทุกแพลตฟอร์มเลยบ้านดำบ้านฟ้านะครับผมซึ่งบ้านดำก็ทั้ง2บ้านเลยนะครับผมที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่เราใช้กันบ่อยๆแล้วก็รวมถึง X ด้วยนะครับก็คือเยอะมากๆนะผมพอมีกระแสว่าท่านนายกได้ลงพื้นที่เกาะพังงานเพื่อปราบนอมินีเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจแล้วก็ไปคอมเมนต์กันนะครับว่ามาที่นี่บ้างเยอะมากเลยคนไทยแทบจะไม่เหลือพื้นที่ในการทำกินแล้วซึ่งตอนนี้ครับท่านนายกก็ได้รับทราบแล้วก็รับรู้นะครับผมซึ่งจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างแน่นอนครับสำหรับข้อมูลสถิตินะครับที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนำมารายงานบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมานะครับผมมีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีแล้วจำนวนมากนะครับผมแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆได้ดังนี้นะครับกลุ่มแรกเลยคือเรื่องของพรบการทำงานของคนต่างด้าวนะครับผมถูกดำเนินคดีไปแล้วถึง133คดีครับขึ้นหลักร้อยเลยนะครับผมบอกเลยพรบยาเสพติดนะครับผมซึ่งต้องก็บอกว่าเยอะจริงๆครับกระทำผิด109คดีครับคดีนอมินีถือหุ้นแทนต่างชาติดำเนินคดีไปแล้ว20คดีซึ่งครอบคลุมไปถึงกลุ่มทุนหลายสัญชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลฝรั่งเศสรัสเซียอเมริกันอิตาลีและก็ยูเครนครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือพรบคนเข้าเมืองเนี่ย29คดีแล้วก็พรบโรงแรมอีก7คดีก็นอกจากนี้นะครับยังมีคดีอื่นๆเช่นการพนันอาวุธปืนและเงินตราปลอมอีก55คดีครับที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยนะครับคือการเจาะลึกกลุ่มธุรกิจของชาวอิสราเอลบนเกาะพังงานครับพบว่าโดนดำเนินคดีไปถึง44คดีนะครับยาเสพติดที่บอกไป20คดีครับนอมินีแล้วก็ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต16คดีรวมถึงการลักลอบเปิดสารรับเลี้ยงเด็กผิดกฎหมายอีก2คดีครับก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะอื้อฉาวมากๆนะครับผมกับชาวอิสราเอลจริงๆเราไม่ได้อยากจับเหมารวมนะครับผมว่าชาวอิสราเอลทั้งหมดไม่ดีหรือว่าเป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายทุกคนนะครับแต่สิ่งที่เราพบเจอจากการตรวจสอบส่วนใหญ่แล้วนะครับผมเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็มีคดีมากมายเลยนะครับผมก็ต้องติดตามดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในเรื่องของการกวาดล้างทุนนอมินีนะครับท่านนายกก็ได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านคือความเดือดร้อนของรัฐบาลนะครับผมถ้าประชาชนติเตียนท่านนายกและรัฐมนตรีทุกคนก็จะอยู่เฉยไม่ได้หลังจากนี้นะครับจะมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและก็ชุดปฏิบัติการต่อต้านข่าวปลอมเพื่อให้การจัดระเบียบสังคมครั้งนี้นะครับเห็นเป็นผลแล้วก็เป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับอีกเรื่องนึงนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็ภารกิจด่วนของท่านนายกเช่นเดิมเลยจากเกาะพังงานบินลัดฟ้าสู่ภูเก็ตของเราครับก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ลุยหนักจริงๆนะครับผมหลังจากที่เพิ่งไปจัดระเบียบนอมินีที่เกาะพังงานมาหมาดๆนะครับผมท่านนายกก็ควงแขนคณะรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเราอีกรอบครับเป้าหมายสำคัญในครั้งนี้นะครับคือการทวงคืนหาดฟรีดอมแล้วก็กวาดล้างนายทุนที่รุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคืนสู่แผ่นดินครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าท่านนายกจะลงหาดฟรีดอมเนี่ยตั้งแต่วันที่10แล้วแต่ดันมีเขาเรียกว่าประเด็นด่วนภารกิจด่วนมากๆเลยก็คือที่ระนองที่ว่ามีการจับเขาเรียกไม่ใช่จับกลุ่มพบเจอโกดังปริศนานะครับผมแล้วก็พบว่ามีสินค้ามหาศาลที่ไม่มีใบประกอบใบนำเข้านะครับผมท่านก็เลยต้องรีบไประนองแล้วก็พักของเรื่องหาดฟรีดอมไว้ซึ่งเมื่อวานท่านก็เลยหลังจากจบภารกิจที่เกาะพังงานนะครับผมที่สุราษฎร์ธานีก็เลยบินมาภูเก็ตทันทีเลยนะครับ
โดยท่านนายกนะครับได้ไปติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดนะครับก็อยู่บริเวณหาดฟรีดอมนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกครับงานนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรได้รายงานตัวเลขสถิติผลการปฏิบัติงานที่น่าสนใจมาครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสรุปผลการจับกุมได้ดังนี้นะคดีทั้งหมดนะครับผมมีการตรวจยึดจับกุมและร้องทุกข์

0: กล่าวโทษรวมทั้งสิ้น23คดีครับในเรื่องของพื้นที่ความเสียหายนะครับผมพบการบุกรุกพื้นที่ป่ารวมมากกว่า58ไร่ซึ่งการดำเนินคดีก็มีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว10คดีได้ตัวผู้ต้องหารวม17คนนะครับแล้วก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมอีก13คดีนะครับข้อหาสำคัญนะครับผมก็คือในเรื่องของการดำเนินคดีตามพรบป่าไม้พรบป่าสงวนแห่งชาติและพรบอาวุธปืนนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่า3สิ่งนี้ค่อนข้างจะมีโทษที่ค่อนข้างแรงนะครับผมถ้าได้กระทำผิดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือได้โดนโทษหนักหน่วงแน่นอนนะครับสำหรับผู้ที่กระทำผิดมาอย่างยาวนานนะครับผมที่เอารัดเอาเปรียบพยายามหากินจากพื้นที่สาธารณะเนี่ยครับผมบอกเลยว่าโดนแน่นอนนะครับที่สำคัญนะครับตอนนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้แค่จับแล้วจบนะแต่มีการสั่งให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับหรืออสที่เรารู้จักกันนะครับผมร่วมกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อป้องกันไม่ให้นายทุนหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะครับผมกลับมาแอบยึดครองพื้นที่ป่าสงวนบริเวณหาดฟรีดอมซ้ำอีกครับบรรยากาศในพื้นที่ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับมีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านนะครับผมมาให้กำลังใจท่านนายกเราก็เรียกว่าอยากเขาเรียกว่าส่งเสียงของประชาชนเนี่ยถึงท่านนายกว่าให้ช่วยนะครับผมดึงพื้นที่เหล่านี้กลับคืนมาให้คนในประเทศไทยหรือว่าคนที่เป็นชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวได้กลับมาสู่อ้อมกอดสักทีนะครับผมท่านนายกนะครับก็ได้ย้ำชัดเจนเลยนะครับว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนหรือผู้มีอิทธิพลอีกต่อไปครับทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้นะครับก็คือสมบัติของคนไทยทุกคนต้องรักษาเอาไว้นะครับผมให้ลูกหลานชาวภูเก็ตเองหรือว่าให้คนไทยที่อยากจะเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์แล้วว่าเราก็สัมผัสธรรมชาติเนี่ยได้เขาเรียกว่าสัมผัสกันอย่างเต็ม 100% จริงๆนะครับผมและจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนื่องไม่ใช่ทำแบบไฟไหม้ฟางครับพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับผม
1: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่

เอาละครับจากประเด็นที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ในช่วงแรกนะครับจะเห็นได้ว่ารัฐบาลพยายามมองหาลู่ทางนะครับผมในการกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกๆมิตินะครับผมการปราบปรามนอมินีก็เป็นหนึ่งในมิติหนึ่งนะครับที่จะมีการเร่งแก้ไขเพื่อให้คนไทยเองนะครับผมในพื้นที่ได้ประกอบอาชีพอย่างสุจริตนะครับผมในพื้นที่ที่ควรเขาเรียกว่าเป็นสิทธิที่คนที่พึงจะได้ของคนไทยเองนะครับซึ่งอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจและกำลังเป็นที่พูดถึงกันมากเลยนะครับผมคือเรื่องของปากท้องเนาะและต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสัตว์ครับล่าสุดนะครับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยคุณกรณิตโนนจุยนะครับผมในฐานะโฆษกกระทรวงนะผมได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเซ็นสัญญาเตรียมนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริกามากกว่า1ล้านตันครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องนำเข้าเยอะขนาดนี้นะครับผมทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมานะครับว่าปัจจุบันนะครับความต้องการใช้ข้าวโพดในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์บ้านเรานะครับผมพุ่งสูงถึงปีละ9ล้านตันครับย้ำนะครับผมพุ่งสูงถึงปีละ9ล้านตันเลยนะครับผมแต่กำลังการผลิตของพี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยครับผมเราทำได้อยู่ที่ประมาณ5ล้านตันนี่คือลิมิตสูงสุดนะครับซึ่งหมายความว่าเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องนำข้าวเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดเกือบอีกครึ่งนึงเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกไป9ล้านตันนะครับคือความต้องการประเทศไทยเราผลิตได้5ล้านเพราะฉะนั้นมันก็คือไม่พอนั่นเองนะครับถามว่าแล้วทำไมจะต้องเป็นสหรัฐอเมริกานะครับทางโฆษกนะครับผมได้ระบุว่ามี3เหตุผลสำคัญที่รัฐบาลพิจารณานำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐนะครับผมอย่างแรกเลยคือ1เลยสำคัญมากๆที่พี่น้องทุกคนในหลากหลายพื้นที่เจอปัญหานี้กันอยู่นะครับคือการแก้ปัญหา PM 2.5 ครับเราได้เน้นย้ำมาตลอดนะครับเรื่องข้าวโพดปลอดการเผานะครับซึ่งการนำเข้าจากสหรัฐนะครับมีมาตรฐานการจัดการที่ตรงตามเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมที่เรากำหนดเอาไว้นะครับก็คือการไม่เผานั่นเองนะครับอย่างที่2คือสถานการณ์โลกครับจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางหรือวิกฤตตะวันออกกลางที่เรารู้จักกันนะครับทำให้ราคาวัตถุดิบอื่นๆเอ่ยคือเรียกว่าเขาเรียกไงต้นทุนแล้วก็ราคาในเรื่องของจิปาถะของใช้ต่างๆที่จะทำการปลูกข้าวโพดเนี่ยครับผมมันแพงขึ้นอย่างมากเราจึงต้องหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาเหมาะสมมาช่วยพยุงต้นทุนครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอเมริกาน่าจะตอบโจทย์ที่สุดถึงได้เลือกใช้นะครับผมส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายก็คือการแข่งขันในระดับโลกครับเพื่อให้ผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ของไทยมีวัตถุดิบเพียงพอที่จะไปสู้กับตลาดนะครับผมดังนั้นนะครับก็เราเลยจำเป็นจะต้องหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับในเรื่องของต้นทุนที่สุดแล้วก็ให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศไทยของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเลยเป็นเหตุผลให้ต้องเลือกข้าวโพดจากสหรัฐอเมริกานั่นเองครับในเรื่องของมาตรการดูแลเกษตรกรไทยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ยืนยันมาเลยนะครับว่าเกษตรกรไทยจะต้องมาก่อนครับไม่ใช่ว่าเขาได้ยังไงจะเอาแต่ของอเมริกาเป็นหลักนะครับผมเราจะเขาเรียกไงเอาของคนไทยก่อนเกษตรกรไทยมีเท่าไหร่เราเอาทั้งหมดนั้นก่อนคือลิมิตเท่าไหร่นะครับผมเราใช้ของคนไทยก่อนทั้งหมดเลยแล้วเมื่อของเกษตรกรไทยนะครับหมดแล้วหรือคิดว่าไม่เพียงพอคาดการณ์แล้วว่าโอ้อีกไม่กี่วันหรือว่าเฮ้ยกำลังผลิตไม่ถึงแล้วแต่ความต้องการยังมีพุ่งสูงอยู่ยังเหลืออีกครึ่งนึงเราก็จะนำส่วนนี้แหละครับผมมาเขาเรียกว่ามาใช้นะครับผมเพราะฉะนั้นครับสรุปได้ว่าความร่วมมือในครั้งนี้ก็คือไม่ใช่แค่การนำข้าวแบบทั่วๆไปนะครับผมก็คือไม่ใช่ในเรื่องของธุรกิจแต่ว่าเป็นการบริหารสมดุลระหว่างการช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการนะครับผมซึ่งในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาฐานรากและราคาผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรไทยไว้อย่างเหนียวแน่นครับแถมยังเป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าเกษตรไทยตัวอื่นนะครับได้มีลู่ทางไปตีตลาดในสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้นในอนาคตด้วยครับก็ถือว่าทำหนึ่งสิ่งได้อีกสองได้สามมาเลยนะครับผมมาที่เรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของปากท้องนะครับผมแล้วก็มาตรฐานเศรษฐกิจนะครับ
สถานการณ์ความมั่นคงบริเวณชายแดนนะครับผมซึ่งถือเป็นเรื่องพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็เขาเรียกไงในพื้นที่ที่อยู่ติดขอบชายแดนหรือว่าพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกับบริเวณที่มีความสุ่มเสี่ยงนะครับล่าสุดพลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับได้ออกมาให้ข้อมูลถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันนะครับว่าในขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่นะครับยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นปกตินะครับผมและกำลังดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถครับก็อย่างที่บอกไปเป็นเรื่องที่หลายๆคนเขาเรียกได้ว่าเป็นกังวลเนาะถ้าเป็นเราเองอยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงเนี่ยเราก็รู้สึกกังวลในการใช้ชีวิตจะวันหนึ่งจะเจออะไรไหมอย่างนี้นะครับซึ่งแนวทางการปฏิบัติของฝ่ายไทยของเรานะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำเลยนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยจะเป็นไปตามกฎการปะทะนะครับผมโดยเริ่มจากขั้นตอนเบาไปหาหนักครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดครับเพื่อไม่ให้ขัดต่อเขาเรียกว่ากฎระเบียบหรือว่ากฎหมายของสากลนะครับซึ่งถ้าเราปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบนะครับผมหรือกฎที่ตั้งเอาไว้จะส่งผลเสียหลากหลายด้านให้กับประเทศไทยของเราเองครับแต่ประเด็นเรื่องของการละเมิดแถลงการร่วมนะครับในส่วนของเหตุการณ์บางประเด็นที่เกิดขึ้นจากทางฝ่ายของกัมพูชาเองนะครับซึ่งพบว่าไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาขณะนี้นะครับฝ่ายไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและบันทึกไว้เป็นหลักฐานครับเพื่อเขาเรียกว่าดำเนินการตามขั้นตอนทางการทูตและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปคือง่ายๆเราไม่ยอมแล้วนะเราไม่ยอมแล้วจริงๆเพราะว่ามันหลายครั้งคือเราก็ทราบกันดีจากที่เรารับทราบข้อมูลข่าวสารว่าทางกัมพูชาเองเนี่ยได้ละเมิดหลายๆสิ่งนะครับผมจากกฎระเบียบรวมถึงแถลงที่ได้ร่วมกันแถลงไปนะครับผมทำให้ประเทศไทยเราอยู่ในช่วงที่ต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อตอบโต้บ้างแล้วนะครับผมทางกระทรวงกลาโหมนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มั่นใจเลยนะว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา24ชั่วโมงครับเพื่อความสงบสุขของชายแดนพื้นที่ชายแดนไทยของเราเนี่ยนะครับผมเขาทำเต็มที่อยู่แล้วเนาะและนี่คือทั้งหมดข่าวสารเป็นข่าวสารทั้งหมดในช่วงแรกของเรานะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามากลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับ

้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: ่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: กลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันกันต่อนะครับผมในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับเช่นเดิมเลยเราเริ่มที่ภูเก็ตของเรากันนะครับวันนี้นะครับนำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการดีๆของจังหวัดภูเก็ตของเรามาฝากทุกท่านกันนะครับผมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับผมเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผมขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครับกราบทูลถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศนะครับผมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุครบ50พรรษาในพุทธศักราช2545ครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับโดยบูรณาการนะครับผมได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการร่วมให้บริการเกษตรตะกอนในพื้นที่เป้าหมายครับเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็ผู้ที่สนใจจะทำการเกษตรเนี่ยสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความยั่งยืนในอาชีพครับโดยเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายครับซึ่งได้เริ่มให้บริการครั้งแรกนะครับผมครั้งแรกสุดเลยนะไม่ใช่แบบครั้งแรกของปีนี้หรืออะไรนะก็คือวันที่22กรกฎาคม2545นะครับผมที่ตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนพุจังหวัดสระบุรีและทุกจังหวัดได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับผมปีงบประมาณ2569ของเรานะครับจังหวัดภูเก็ตได้มีแผนจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับจำนวน4ไตรมาสนะครับก็คือไตรมาสละ1ครั้งนะครับครั้งที่3เนี่ยจังหวัดภูเก็ตของเราก็ได้ดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับผมที่โรงเรียนบ้านบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในวันที่21พฤษภาเนี่ยแต่ละคลินิกแล้วก็คือง่ายๆคือมีกิจกรรมแล้วก็คลินิกเยอะมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมแบ่งให้ฟังเลยดีกว่านะครับคลินิกหลักทั้งหมดมีจำนวน12คลินิกนะครับผมได้แก่คลินิกพืชนะครับผมให้บริการรับคำขอและให้ความรู้เรื่องการขอรับรองแหล่งผลิตพืช GAP นะครับแล้วก็พืชอินทรีย์แล้วก็มีการให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการศัตรูพืชเอกสารวิชาการแล้วก็สนับสนุนพันธุ์พืชนะครับผมแล้วก็คลินิกต่อไปเป็นคลินิกดินนะครับให้คำแนะนำและแจกสารเร่งพอดอน 1-7 ครับน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับผมรวมถึงรับตัวอย่างดินของเกษตรกรเพื่อตรวจวิเคราะห์และแนะนำการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินครับรวมถึงมีการให้คำแนะนำการจัดการความเป็นกรดเป็นด่างแล้วก็ธาตุอาหารให้เหมาะสมต่อพืชที่ปลูกนะครับผมซึ่งจริงผมมองว่ามันสำคัญมากๆเลยนะครับในเรื่องของการเวลาจะทำเกษตรกรจะทำการเกษตรสักอย่างนึงนะครับผมคลินิกประมงก็มีนะครับผมซึ่งจะเป็นการเปิดนิทรรศการและก็บริการความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริการตรวจคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็มีการแจกชุลินทรีย์ด้วยนะครับผมปม2แล้วก็แจกปลากัด100ตัวเท่านั้นช้าหมดอดได้นะจ๊ะบอกเลยนะครับคลินิกต่อไปเป็นคลินิกปศุสัตว์ครับให้บริการทำหมันสุนัขและแมว30ตัวนะครับผมก็เป็นเพศเมียอายุ6เดือนขึ้นไปแล้วก็เพศผู้ก็จะเป็นอายุ4เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องงดน้ำงดอาหารน้องๆมาด้วยก่อนนำมารับบริการทำหมันนะครับผมอย่างน้อย6 ถึง8ชั่วโมงนะครับผมซึ่งก็ต้องขอจำกัดไว้ว่า1ตัวต่อ1ท่านเท่านั้นนะให้บริการฉีดวัคซีนด้วยครับผมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มีการให้บริการด้านความรู้แล้วก็ยาและเวชภัณฑ์ในการดูแลสัตว์นะครับคลินิกชนรับประทานนะครับผมให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ความรู้บริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของแผนพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดภูเก็ตครับคลินิกสหกรณ์โดยสหกรณ์จังหวัดของเรานี่เองนะครับผมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์การเกษตรให้ความรู้การรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตรครับคลินิกบัญชีนะครับผมนิทรรศการประชาสัมพันธ์การจัดทำบัญชีครัวเรือนบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพการนำบัญชีและบัญชีไปวิเคราะห์นะครับผมแล้วก็วางแผนแก้ไขปัญหาในครัวเรือนนะครับคลินิกกฎหมายเกษตรนะครับผมก็คือการให้ความรู้การโอนสิทธิในพื้นที่สปก.มรดกสิทธิต่างๆนะครับผมในพื้นที่สปก.แล้วก็การออกโฉนดเพื่อการเกษตรรวมถึงการให้คำปรึกษาสินเชื่อเนาะเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรแล้วก็แจกเมล็ดพืชผักด้วยนะครับคลินิกยางพารานะครับผมคลินิกที่9ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางพาราส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราแล้วก็ให้ความรู้นะครับผมการปลูกแล้วก็การดูแลนะครับคลินิกข้าวครับจากศูนย์ข้าวกระบี่นะครับให้ความรู้เรื่องพันธุ์ข้าวแล้วก็การแปรรูปข้าวครับคลินิกแก้ปัญหาหนี้สินนะครับผมคลินิกที่11นะครับบริการให้คำปรึกษาหนี้สินเกษตรกรบริการความรู้ในเรื่องของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรแล้วก็ผู้ยากจนครับเกษตรพันธสัญญาคู่มือความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์การพิจารณาเกี่ยวกับเอกสารที่ดินรวมทั้งติดตามและประเมินผลโดยทำการสุ่มสัมภาษณ์และอาเกษตรกรครับและคลินิกสุดท้ายนะครับผมก็คือคลินิกส่งเสริมการเกษตรครับสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตก็ได้ให้บริการคำปรึกษาเนาะแล้วก็แนะนำป้องกันในการกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชครับโดยใช้แมลงศัตรูธรรมชาติอย่างเช่นตัวห้ำตัวเบียนสารชีวพันธุ์นะครับผมนิทรรศการนอกจากนี้ก็มีนิทรรศการในการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยรวมถึงเรื่องไงความรู้ต่างๆแบบครบวงจรเลยนะครับผมตัวอย่างเช่นการเพาะเลี้ยงแหน่แดงการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนโอ้เยอะแยะมากมายใครที่เป็นเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจก็สามารถไปได้นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมเสริมจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพิ่มเติมอีกจำนวน10หน่วยงานเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเยอะมากๆมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มองค์กรเกษตรกรด้วยรวมถึงวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอถลางครับและสุดท้ายเลยคือกิจกรรมโชว์แพะและการถ่ายทอดความรู้เรื่องเกษตรในสังคมเมืองครับก็ต้องบอกว่ากิจกรรมครบครันมากๆสำหรับเกษตรกรนะครับผมการจัดงานในครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะครับจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลแล้วก็โรงเรียนบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับหน่วยงานภายในแต่ละจังหวัดก็โอ้เช่นกันนะครับผมร่วมมือกันอย่างหนาแน่นแบบเก็บกลมเกลียวกันเลยทีเดียวนะครับผมก็คืออย่างเช่นกลุ่มองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นะครับผมก็ให้บริการแก่เกษตรกรเยอะมากๆเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับผมขอเชิญชวนเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่สนใจนำบัตรประชาชนและบัตรที่มีเลขหรือนะครับผมบัตรที่มีเลขประจำตัวประชาชนเนี่ยลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.เป็นต้นไปนะครับที่บริเวณจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะครับผมก็ต้องบอกว่าไว้เจอกันในวันนั้นนะครับเพราะผมอาจจะไปด้วยเนาะเพราะอยากไปดูความรู้ต่างๆที่ชาวเกษตรกรควรจะมีนะครับเอาล่ะครับมาถัดไปในเรื่องต่อไปของจังหวัดภูเก็ตของเรากันบ้างนะครับผมในเรื่องของฟ้าฝนทางภาคใต้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้หนักจริงๆนะครับเมื่อเวลาช่วง 5:00 นนะครับผมที่ผ่านมาของวันนี้นะครับท่านนายกแตนหรือคุณสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้สั่งการด่วนเลยให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องกลสำนักช่างนะครับลงพื้นที่ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมทันทีเลยเพื่อเฝ้าระวังปัญหาน้ำขังรอการระบายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตครับโดยทางเทศบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่กระจายกำลังออกไปดูแลครอบคลุมทั้ง9จุดยุทธศาสตร์เลยนะครับผมเพื่อป้องกันเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ฝนตกหนักได้นะครับซึ่งในเรื่องของมาตรการแล้วก็การแจ้งเตือนเนี่ยจากการตรวจสอบล่าสุดนะครับเครื่องยนต์สูบน้ำทุกจุดเลยนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 100% ซึ่งท่านนายกก็ได้มีการกำชับให้มีการพร่องน้ำนะครับจากคลองท่าแครงนะครับเข้าไปยังขุนน้ำ สวนหลวงเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มเติมนะครับที่สำคัญครับมีข้อควรระวังสำหรับพี่น้องชาวภูเก็ตในช่วงเช้าวันนี้นะครับคือให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเวลา8โมงที่ผ่านมาเนี่ยครับผมเนื่องจากจะเป็นช่วงระดับน้ำทะเลหนุนสูงถึง 2.78 เมตรซึ่งอาจจะส่งผลต่อการระบายน้ำในบางจุดได้ซึ่งตอนนี้ก็อาจจะส่งผลอยู่นะครับก็ให้ระมัดระวังกันนะครับผมมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาที่โลตัสสาขาระนองครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยได้เดินทางไปเป็นประธานมอบชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนในกิจกรรมเปิดเทอมใหม่ใจฟูปีที่5ครับซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานพมจ.ระนองนะครับเพื่อดูแลน้องๆกลุ่มเปราะบางแล้วก็เด็กด้อยโอกาสต่างๆในพื้นที่ที่มีเขาเรียกว่าให้มีความพร้อมสำหรับการศึกษาครับโดยทางพมจ.ระนองนะครับได้ระบุว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญนะครับอย่างในโครงการพาน้องกลับมาเรียนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะขาดแคลนทุนนะครับนะครับซึ่งในปีนี้น้องๆเข้าร่วมโครงการ21คนโดยได้รับพลังน้ำใจจากผู้ใหญ่ใจดีเนาะมากมายเลยทั้งท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับผมภาคเอกชนแล้วก็ร้านค้าต่างๆแล้วก็ร่วมกันสนับสนุนน้องๆนะครับก็ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองครับท่านราชันมีน้อยเนี่ยได้กล่าวให้โอวาทแก่น้องๆด้วยนะครับว่าขอให้ตั้งใจศึกษาและเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตครับแล้วก็ใช้โอกาสที่ได้รับครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็สนับสนุนน้องๆกันนะครับก็อาจจะรีบนิดนึงใกล้หมดเวลานะครับผมไม่ต้องแปลกใจนะทำไมผมถึงรีบอ่านข่าวเพื่ออยากให้ทุกท่านได้รับฟังข่าวของทุกจังหวัดได้ครบถ้วนนะครับมาต่อกันอีกเรื่องนึงนะผมจากเรื่องราวที่ใจฟูที่ระนองแล้วเนี่ยลงมาที่พังงากันบ้างนะครับตอนนี้ก็กำลังเปิดฤดูกาลผลไม้ประจำปีนะผมภายใต้แคมเปญกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาครับโดยปีนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้วก็ททนะครับที่พังงาเองเนี่ยชวนนักท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่กับ34สวนทั่วจังหวัดครับไฮไลท์นะคือการเข้าไปนั่งกินทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงานะครับผมถึงใต้ต้นกันเลยนะครับกินก็คือสงสัยก็คือตัดปุ๊บกินปั๊บณตรงนั้นเลยนะครับพร้อมกับมีการพูดคุยกับเจ้าของสวนได้โดยตรงด้วยเนาะแถมยังจับคู่กับโรงแรมที่พักจัดโปรในเขาเรียกว่าโปรโมชั่นกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงเกรียนซีซั่นนะครับเพื่อดึงดูดทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติให้เข้ามาสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนนะครับผมรวมถึงคนที่ชอบทุเรียนนะอย่างผมเนี่ยโดนตกแน่นอนถ้าผมอยู่พังงาผมไปแน่นอนเนาะนะครับใครที่อยากไปกินไปชิมทุเรียนถึงสวนนะครับรวมถึงมังคุดด้วยนะครับก็แวะไปได้ตั้งแต่เดือนนี้จนถึงกรกฎาคมเลยครับรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมนะดูได้ที่เพจของททสำนักงานพังงาได้เลยนะครับฟังแล้วก็น่าตามไปชิมจริงๆนะครับจากเรื่องของกินอร่อยๆที่พังงาก็ลงมาปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่กันบ้างเนาะที่กระบี่นะครับผมก็มีกิจกรรมดีๆที่เน้นการสร้างรากฐานอนาคตให้กับลูกหลานชาวกระบี่ผ่านตัวหนังสือครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับณศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันนะครับมีการจัดงานใหญ่กระบี่อ่านยกกำลังสุขนะครับผมงานใหญ่เลยกระบี่อ่านยกกำลังสุขเนาะเป็นความร่วมมือของสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายกว่า13องค์กรเลยนะครับที่ตั้งใจจะผลักดันให้กระบี่เป็นเมืองแห่งการอ่านครับอย่างยั่งยืนเลยโดยเน้นไปที่กลุ่มเด็กปฐมวัยครับไฮไลท์ของงานคือการเปิดตัวแคมเปญ3เล่มในบ้านเป็นการรณรงค์ให้ทุกครอบครัวนะครับมีหนังสืออย่างน้อย3เล่มไว้ในบ้านของตัวเองนะครับผมเพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆครับโดยทางคุณสาโรจน์ชัยมาศนะครับผมท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ท่านได้ย้ำชัดเลยนะครับว่ากระบี่ไม่ได้อยากเป็นแค่เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามอย่างเดียวนะแต่อยากเป็นเมืองที่เด็กๆก็สามารถเติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพที่สุดนะครับผมซึ่งมีการอ่านนี่แหละครับคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในระยะยาวครับนอกจากจะมีการเซ็น MOU ร่วมกันแล้วนะครับในงานยังมีเวิร์กช็อปสอนเทคนิคการเล่านิทานจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คุณครูและผู้ปกครองนะครับนำไปใช้กระตุ้นจินตนาการของเด็กๆได้นะครับผมรวมถึงความมั่นคงทางอารมณ์ของเด็กๆด้วยนะครับเรียกว่าเป็นการสร้างเกาะแห่งการอ่านพื้นที่แห่งการอ่านให้เกิดขึ้นจริงในจังหวัดกระบี่ของเราครับเห็นความตั้งใจของทุกภาคส่วนแบบนี้แล้วผมก็เนาะเชื่อว่าอนาคตของเด็กไทยเราเนี่ยสดใสอย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะก ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่เราได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของเล่าข่าวอันดามันช่วง 10:00 ถึง 11:00 วันนี้นะครับก็สามารถติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำนะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับผมวสุรัตน์วีระไสนะครับแล้วก็ทีมงานสวทภูเก็ตที่มีพี่หนึ่งคอยควบคุมรายการให้ควบคุมเป็นช่างเทคนิคให้ผมเนี่ยก็ขอขอบคุณท่านทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังกันนะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมืออย่างเหมาะสม
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองหว่านแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพของชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีข้อสั่งการให้กรมประมงสำรวจถึงสถานะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นการเร่งด่วนแล้วและหากพบว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นจะปรับแผนการรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังลายประเทศไทยเปิดแผนกวาดล้างห้องลายผิดกฎหมายยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์อย่างเป็นทางการภายในกลางปีนี
10: ้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอส.เปิดเผยว่าจากการหารือกับลายประเทศไทยในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องทาง LINE หลอกลวงประชาชนโดย LINE ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่ม LINE สำหรับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเด็ดขาดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขอปิดกั้นข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในกลางปีเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: วุฒิสภาสหรัฐรับรองนายเควินวอชให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐมีมติรับรองนายเควินวอชซึ่งถูกเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคนใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐด้วยคะแนนเสียง54-45เสียงท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์จากสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้นายวอชวัย56ปีจะรับตำแหน่งประธานเฟดต่อจากนายเจอโรมพาเวลที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานเฟดสมัยที่2ในวันที่15พฤษภาคมนี้ขณะที่หลายฝ่ายแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระทางการเมืองของเฟดเนื่องจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างประธานเฟดคนใหม่กับประธานาธิบดีทรัมป์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
12: รถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียรักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
13: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮม

0: ล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากโซวทถุงส่ง FM 97 MHz
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์พอไปถึงที่ทำงานสำรวมจิตใจเป็นธรรมานุสติหน้าที่การงานคือธรรมะเรากำลังจะทำหน้าที่การงานเราเคารพในการงานบูชาการงานพอใจในการทำการงานพอจะได้ทำการงานก็พอใจว่ามันเป็นธรรมะว่าเป็นสุขซะแล้ว
3: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทางสวทพงา FM 100 MHz นะคะในวันพระรหัสบดีนะคะที่14แล้วนะคะ14พฤษภาคม2569ค่ะแล้วก็เจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะในวันนี้นะคะท่ามกลางบรรยากาศที่บรรยากาศเป็นใจซะเหลือเกินนะผู้ฟังนะเพราะว่ามีฝนตกกันตั้งแต่เช้าเลยนะในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะโทรมาพูดคุยกันได้ค่ะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะก็ยังคงมีเรื่องราวแล้วก็ยังคงมีประเด็นต่างๆนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทระนองสวทกระบี่แล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นนะคะในวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยตื่นนอนกันหรือยังนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นวันแรกนะหลังจากที่มีการหยุดนะคะในส่วนของเมื่อวานทั้งนี้ทั้งนั้นตื่นมาด้วยบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำนะคะเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเนี่ยมีฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วก็สายๆมาสักนิดนึงสักประมาณ 9:10 นนะฝนก็หยุดตกนะคะก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับว่าไม่อยากจะก้าวเท้าออกจากบ้านเลยนะช่วงนี้นะผู้ฟังนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาได้มีการประกาศนะคุณผู้ฟังว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยวันที่14ยาวไปจนถึงวันที่18นะคะอาจจะมีฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักกันเลยทีเดียวนะบางพื้นที่นะคะในส่วนของวันนี้นะคะก็จะมีฝนตกนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศเตือนภัยรับมือสภาพอากาศแปรปรวนค่ะหลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นในช่วงของวันที่14-18นะคะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะด้านทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นสูง2-3 เมตรด้วยกันเรือเล็กก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนก็คลื่นสูงประมาณ2 เมตรชาวเรือควรระมัดระวังเป็นพิเศษนะช่วงนี้นะคะบวกกับอีกหลากหลายประเด็นนะคะที่มีการอัปเดตกันนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการคุมสถานการณ์ชายแดนใต้ประธานโทษค่ะชายแดนนะคะได้รวบรวมหลักฐานกัมพูชาละเมิดแถลงการร่วมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยถึงประเด็นนี้บวกกับอีกหลากหลายเรื่องราวนะ

ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืนที่11พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็ม

13พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณ

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่ต้องมาพูดคุยกันนะในส่วนของการเจรจานะคะในส่วนของเกาหลีใต้ค่ะเรื่องของการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยที่มีการหลบหนีนะคะนายจ้างจนส่งผลกระทบต่อการส่งออกแรงงานไทยถูกขึ้นบัญชีดำนะคะระงับนำเข้าแรงงานจาก4จังหวัดของประเทศไทยเป็นเวลา1ปีเต็มค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้ให้การสัมภาษณ์นะคะถึงปัญหาแรงงานไทยที่ได้มีการหลบหนีออกนอกระบบหลังเดินทางไปทำงานภาคเกษตรและประมงนะคะตามฤดูกาลในส่วนของเกาหลีใต้ภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ค่ะระหว่างประเทศไทยและเกาหลีนะคะหรือวีซ่า E8 นะส่งผลให้ถูกขึ้นบัญชีดำค่ะไม่ให้ไปทำงานทั้งจังหวัดนะคะว่าในส่วนของ MOU ระบุชัดเจนนะคะว่าในส่วนของแรงงานไทยเนี่ยหรือว่าแรงงานจากจังหวัดใดหลบหนีเกิน 20% ก็จะมีผลต่อการระงับการรับแรงงานจากจังหวัดนั้นซึ่งที่ผ่านมานะคะแรงงานที่ส่งไปล็อตแรกเนี่ยมีสัดส่วนเกินจริงจนกลายเป็นปัญหาตามมานะคะเรื่องนี้ก็จำเป็นต้องหารือกับฝ่ายเกาหลีใต้ค่ะเพราะว่าไม่ควรที่จะนำการกระทำผิดของคนอื่นส่วนน้อยเนี่ยไปกระทบต่อแรงงานอีกกว่า 80% ที่ตั้งใจนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วที่ตั้งใจไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมได้มีการย้ำนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ต้องการออกมาตรการที่เพิ่มนะคะในส่วนของภาระหรือว่าค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานไทยค่ะทั้งนี้นะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าข้อเท็จจริงว่า MOU เป็นข้อตกลงทั้งสองฝ่ายร่วมกันนะแต่ก็ต้องมีการยอมรับเงื่อนไขร่วมกันไม่ใช่ข้อเสนอจากฝ่ายเกาหลีใต้เพียงอย่างเดียวค่ะโดยเฉพาะทางด้านของรัฐบาลค่ะก็ได้มีการเตรียมที่จะเจรจาขอผ่อนผันกับเกาหลีใต้ค่ะมากกว่าการขอแก้ไข MOU ทั้งฉบับเนื่องจากว่าประเทศไทยเองค่ะผู้ฟังไม่มีอำนาจต่อรองมากนักแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่าปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากแรงงานไทยที่ได้มีการหลบหนีนะคะส่วนแนวคิดเพิ่มบทลงโทษของแรงงานไทยที่หลบหนีเนี่ยก็จะมีการนำเสนอต่อไปนะในส่วนของการที่มาตรการนะคะก็จะย้อนกลับไปที่ภาระต่อแรงงานอย่างเช่นการเก็บเงินประกันก่อนเดินทางแม้จะช่วยลดการหลบหนีได้แต่อาจจะทำให้แรงงานจำนวนมากค่ะต้องไปกู้เงินเพิ่มรัฐบาลจึงไม่อยากให้ใช้แนวทางดังกล่าวนะคะอีกทางค่าปรับก็แทบไม่มีประโยชน์เลยนะคะเพราะว่าเมื่อเราหลบหนีไปหรือว่าแรงงานมีการหลบหนีไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการติดตามปรับนะคะใครได้ประเทศเสียหายไปแล้วนะคะซึ่งกว่าที่จะหาแรงงานส่งออกได้แต่ละพันตำแหน่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคุณผู้ฟังขณะที่สถานการณ์แรงงานไทยนะคะผิดกฎหมายในเกาหลีใต้เนี่ยปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ 100,000 ถึง 130,000 คนกันเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้นะคะก็ได้มีการยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการให้แรงงานทั้งหมดเนี่ยกลับประเทศแต่ต้องการที่จะผลักดันนะคะให้แรงงานเนี่ยเข้าสู่ระบบอย่างกฎหมายมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ระบบแรงงานของเกาหลีใต้เนี่ยมีการซับซ้อนนะคะกำหนดให้แรงงานที่หมดสัญญาต้องเดินทางกลับประเทศก่อนจึงสมัครกลับเข้าไปใหม่อีกทั้งไม่มีหลักประกันนะคะว่าจะได้กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมทำให้แรงงานจำนวนมากเนี่ยเลือกอยู่ต่อแบบผิดกฎหมายนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นแนวทางที่จะดึงแรงงานกลับไปนะคะเพื่อที่จะต่อรองกับเกาหลีใต้ทำได้ยากมากค่ะผู้ฟังเพราะว่ารัฐบาลเองไม่สามารถที่จะบังคับให้แรงงานไทยกลับไปประเทศได้อีกทั้งตลาดแรงงานก็ถือว่าเป็นระบบแข่งขันนะคะหากไทยไม่ส่งแรงงานประเทศอื่นก็พร้อมเข้าไปแทนทันทีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องมีการเจรจากันนะคะในส่วนของการเจรจาเกาหลีใต้หลังที่แรงงานหรือว่าคนไทยนี่ละค่ะที่ไปทำงานเนี่ยผิดกฎหมายก็หลบหนีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการที่แบบว่าคนไทยที่ไปทำงานต่างเกาหลีใต้เนี่ยก็ยืนอยู่ต่อนะคะโดยที่ผิดกฎหมายก็มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีการพูดคุยกันแล้วก็ต้องมีการเจรจากันนะคะมากันที่ประเด็นต่อมาค่ะผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองนะมีการสั่งการนะคะว่าต้องเดินหน้าแก้
แก้ฝุ่น PM2.5 ข้ามพรมแดนค่ะตามข้อสั่งการนั้นด้วยนะคะติดตามในเรื่องของหมอกควันจุความจุความร้อนนะคะยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคค่ะซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะได้มีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองนะคะแล้วก็มลพิษข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้มีการบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบแล้วก็ยั่งยืนต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะผู้ฟังจากสถานการณ์ฝุ่นละอองฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนซึ่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมนะคะก็พบว่าจุดความร้อนจำนวนหนึ่งค่ะเกิดจากการเผาทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเองกรมควบคุมมลพิษค่ะจึงได้มีการร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารนะคะกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการค่ะติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะยกระดับการติดตามเรื่องของการวิเคราะห์หรือการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดนั่นเองทั้งนี้ค่ะผู้ฟังในปี2567ก็ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าติดตามนะคะจนถึงปี2568ก็ได้มีการขยายความร่วมมือเพิ่มเติมค่ะผู้ฟังก็เป็นการดำเนินการที่มีเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไทยนะคะที่เข้าร่วมนะคะได้มีการเขาเรียกว่าศึกษาหรือว่าติดตามนะคะในส่วนของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหมอกควันต่างๆนะคะซึ่งทั้งนี้นะคะก็ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือว่าเทคโนโลยีสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมค่ะแบบจำลองการเคลื่อนที่นะคะของมวลอากาศในระดับต่างๆรวมไปถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่จำเป็นเพื่อใช้เฝ้าระวังแล้วก็การวางแผนบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่จะได้รับนั้นก็คือการเฝ้าระวังแล้วก็การบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองนะคะฝุ่น PM2.5 ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือนะคะพร้อมทั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างจริงจังนะคะโดยการขอความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วก็การใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการที่สั่งการนะคะที่จะมาแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ข้ามแดนนะคะมีการสั่งการไม่ว่าจะเป็นทางด้านของในพื้นที่เองหรือว่าเพื่อนบ้านนะคะเพื่อที่จะสกัดหมอกควันภาคเหนือนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่น้องหานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: มีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงริวชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนครับอย่าคิดว่าไม่พรึอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองและก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: ึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วปีล่วงเอ้ย
1: ไอ้ยุ้ยเดี๋ยวขึ้นหนักหน้า
0: หายน้ำมันนี่แหละขึ้นไม่เลือไม่ไหวเป็นน้ำมันเบนซินน้ำมันโซล่าน้ำมันก๊าซน้ำมันเปล่าน้ำมันรำข้าวแล้วขึ้นไม่เลือน้ำมันจริงเล่นเรียกแต่ว่าชาติเพนแม่ไม้น้ำจัดช่วยยังผ่าตางไปห้ารอยไปห้าตาที่กุ้งแกบอกว่าค่ายไม่ได้น้ำมันขึ้นแล้วไม่พอ
1: เอ้าแล้วตาที่กุ้งแกใกล้น้ำมันเลย
0: แม่ที่ไม่รู้จักตาที่กุ้งมอพี่ที่ใกล้น้ำมันพรายเนี่ย

0: มาแล้วลาวปีเน่เนอะดีนี่ขึ้นปรึบปรึบเลยนี
1: ่ไอ้เร่เดี๋ยวขึ้นลาว
0: ลายค่อยนี่แหละ
1: ค่อยเร่อ่ะ
0: หายค่อยนี่และค่อยน้อยแล้วค่อยเป๊กค่อยนกกระตาค่อยเยามาค่อยป้าเล่านี่แหละ
1: โอ้ได้รู้

0: หายขึ้นมาแล้วหลาวหนาบ่าวเว
1: ้อไอ้เอ้ยเดี๋ยวมันขึ้นกันนักหน้า
0: หายท่ออวดทั่วนี่เละขึ้นเม็ดเลวเรกแต่ว่าคำเลวอยากกินตัวตื้อตังไป5บาทไปซื้อแม่ค้านั่นแม่ค้าวะป๋องละ6บาทแล้วขายไม่ได้วะเดินพลไปอีถือตัวแคกแคกว่าอีนี่ขายถุงละ10บาทแล้วนะนายวะเดินพลไปร้านเช็คไว้ถือตัวเกี้ยวมาทีเดียวต้มนี่เช็คว่าขายไม่ได้ถั่วแพงถั่วแพงวะเดินพลไปชนเอาเด็กนั่นทำตุงติงตุงติงไม่รู้ยิ่งว่าใช่ถ้ามากินถั่วไม่ละลุงวะอ่ะแล้วไม่รู้ตัวอะไรของมันไก่ป่าไปกินในเทมืด

0: ึ้นมาแล้วไม่ไหวแล้วตาแกเออทีนี้มาทีเดียวช่องเลยและ
1: เพิ่งหยุดไม่กี่วันเอ้ยถึงขึ้นแล้วหร
0: อหายจ่วยจักตีก่อนจ้ะกันขึ้นปันนี้เลยตามตรงตายมาต่างรายต่างขว้าเลยนี่
1: กันเม็ดใหญ่ๆปันนี้ไปอนามายิกยาต่อย
2: เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะที่ส่งต่อให้ผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพังงา FM 100 MHz ค่ะมาทิ้งท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคุณผู้ฟังนะคะว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะในวันนี้นะคะก็เป็นเหมือนสปอร์ตที่น้องฮาได้เปลี่ยนไปนะสำหรับในส่วนของงานกิจกรรมนะคะที่จังหวัดเชิญชวนนะคะชวนเที่ยวนะคะชวนชิมของอร่อยเมืองพังงาค่ะในงานพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026เทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงานะรวมไปถึงเมนูซีฟู้ดสดสดอาหารพื้นบ้านและสินค้าชุมชนมากมายค่ะระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569นะณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็จะเป็นในส่วนของศิลปินนักร้องชื่อดังหลากหลายท่านกันเลยทีเดียวนะคะที่จะมอบความบันเทิงความสนุกนะผู้ฟังในงานนี้ก็ไปกันได้นะคะและหนึ่งในนั้นค่ะกับทางด้านของจังหวัดพังงานะได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมยกระดับเครือข่ายนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่โดยมีนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมรวมไปถึงการยกระดับขยายผลนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่นะประจำปีนี้ดำเนินภายใต้โครงการการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2ค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงการประชุมหารือกันตลอดจนเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมระหว่างหน่วยงานองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายค่ะทั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมที่ทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะอยู่กันอย่างเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะยกระดับศักยภาพนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ในพื้นที่ของจังหวัดพังงาให้เป็นกำลังสำคัญเรื่องของการสร้างเครือข่ายคุณธรรมแล้วก็ขยายผลสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทางด้านของหลากหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางวัฒนธรรมจังหวัดพังงารวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงบุตรหลานในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะที่เข้มแข็งแล้วก็ขับเคลื่อนให้เป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไปนั่นเองค่ะผู้ฟัง

ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืนสิบเอ็ดพฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็ม

23 พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณ

านผู้ฟังก็เชิญชวนกันนะคะในส่วนของงานดีๆนะคะที่จัดขึ้นที่บริเวณอำเภอตะกั่วป่านะคะก็มีกันยาวๆไปเลยทีเดียวนะคะสำหรับในงานนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เรานำมาพูดคุยกันนำมาประชาสัมพันธ์กันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz นะที่มาอัปเดตกันข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาเองหรือจะเป็นข่าวสารในส่วนของรัฐบาลเองนะคะในวันพรุ่งนี้จะเจอกันได้ใหม่นะคะในช่วงของเวลาเดิมนะ11 นาฬิกายาวไปจนถึง 12 นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้น้องหาพร้อมด้วยทีมงานสวทพงาค่ะก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณแนวชายแดนโอสเม็ดแล้วด้านกองกำลังสุรนารียังคงเฝ้าระวังคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดผู้นำฝ่ายค้านเน้นย้ำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรผู้นำสหรัฐและจีนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติประกาศกฎใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแข่งขันและเพิ่มความยุติธรรมในการตัดสินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณแนวชายแดนโอสเม็ดใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมขณะที่ทหารได้ตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้รับรายงานกรณีทหารกัมพูชายิงปืน11นัดตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วจากพลเอกชัยพฤกษ์ร่วมประพัฒน์เสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของกัมพูชาไม่ได้หมายยั่วยุไทยแบบเห็นชัดเจนเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเกินไป2นัดเหตุการณ์เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนพร้อมย้ำว่าจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงเฝ้าระวังคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดและจะรวบรวมหลักฐานที่กัมพูชาและเมื่อแถลงการร่วมเพื่อดำเนินการต่อไป
3: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับคนไทย24รายลักลอบข้ามแดนไปกัมพูชาเพื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าก
4: องกำลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการสกัดจับคนไทย24รายแบ่งเป็นชาย12คนหญิง12คนขณะลักลอบเดินลัดเลาะแนวชายป่าเขตแดนหวังหลบหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่เพื่อข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านโนนสาวเอหมู่2ตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวทั้งหมดไว้ได้ก่อนนำตัวมาสอบสวนที่กองร้อยทหารพรานที่1301ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพว่ามีนายหน้าติดต่อชักชวนผ่านเครือข่ายจัดหางานเถื่อนให้ลักลอบเดินทางเข้าไปยังฝั่งกัมพูชาเพื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับขบวนการผิดกฎหมายโดยเสนอค่าจ้างสูงถึงคนละ 25,000 บาทมีคนไทยทำหน้าที่ลำเลียงมาส่งบริเวณชายแดนก่อนจะมีชาวกัมพูชามารับช่วงพาข้ามแดนอีกทอดหนึ่งอย่างไรก็ตามแผนลักลอบข้ามแดนนี้ไม่สำเร็จเมื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพบพิรุธและเข้าจับกุมได้เสียก่อนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง24รายส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งขยายผลสาวถึงเครือข่ายนายหน้าและขบวนการเปิดบัญชีม้าข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังต่อไปสรัญชนารถชุ่มสปท.สักแก้วรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังกับลายประเทศไทยเตรียมกวาดล้างห้องลายผิดกฎหมายปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์
5: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอส.เปิดเผยว่าจากการหารือกับหลายประเทศไทยในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องทาง LINE หลอกลวงประชาชนโดย LINE ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่มไลน์สำหรับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเด็ดขาดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขอปิดกั้นข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในกลางปีเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้นำฝ่ายค้านเน้นย้ำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
6: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังเข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยความสำนึกของความเป็นผู้แทนราษฎรและเป็นตัวแทนของประชาชนในการที่จะให้ข้อเสนอแนะตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านให้เร็วที่สุดเพื่อให้รัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ
7: ์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับผมขอให้คำมั่นสัญญาต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านว่าผมจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรความเป็นตัวแทนของประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะและก็ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยผมจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านรวดเร็วที่สุดครับเพื่อให้องค์ประกอบของรัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ์
6: นอกจากนี้นายรัฐพงศ์ยังแสดงความคาดหวังให้รัฐสภาเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและเตรียมหารือพรรคร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและการติดตามร่างกฎหมายที่รัฐบาลยังไม่ส่งกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งส.ส.ส่วนใหญ่นำปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและปัญหาค่าครองชีพเข้าหารือ
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือในที่ประชุมโดยส.ส.ส่วนใหญ่ยังคงสะท้อนปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและภาคการเพาะปลูกนอกจากนี้ยังมีการหยิบยกปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอรวมถึงถนนชำรุดเสียหายที่กระทบต่อความปลอดภัยในการสัญจรพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน
9: ในตำบลมุ่งเตี้ยอยู่ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ12หมู่บ้าน 2,000 ครัวเรือน 6,000 จำนวนประชากรแต่คุณภาพของประปาหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างต่ำก็อยากจะฝากทางกระทรวงมหาดไทยไปยังการประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตในการให้บริการให้ครอบคลุมเพิ่มเติมมากขึ้นครับ
10: ขอฝากไปยังกรมทรัพยากรน้ำให้ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนเพราะครอบคลุมไปถึง4หมู่บ้าน 1,500 ครัวเรือนให้เร่งก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มากแบบฐานแผ่บ้านเจริญชัยตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดที่ใช้อย่างทั่วถึง
11: ผมขอหารือนะครับผ่านท่านประธานไปยังอธิบดีกรมชลประทานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยได้รับการประสานงานจากประชาชนแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นของตำบลจางเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางขอให้มีการเร่งรัดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอ่างเก็บน้ำนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีพื้นที่รับประโยชน์จากการใช้น้ำทางพื้นที่มากกว่า 1,998 ไร่ครับซึ่งมีประชาชนที่สามารถรับประโยชน์จากการใช้น้ำมากกว่า 3,000 คนครับ
12: นอกจากนี้ยังมีสสหลายคนสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านอื่นๆเช่นปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินปัญหาค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: ปตท.วิเคราะห์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคาดการแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้พบว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวลดลงโดยน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่105เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลและน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่156เหรียญ29เซนต์ต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับได้ส่งผลให้ความหวังที่อุปทานน้ำมันจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันนี้ยังคงเป็นไปได้ยากด้านสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านได้โจมตีเรือกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารต่อฐานยิงขีปนาวุธและท่าเรือสำคัญในเกาะเกชปตท.ยังประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันช่วงสัปดาห์หน้าว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้ทางทหารที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถอดธุรกิจ9รายการออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติต่างด้าวเพื่อลดความซ้ำซ้อนด้านกฎหมายส่วนนักลงทุนต่างชาติยังต้องขออนุญาตตามเดิม
13: นายพลพงษ์ในอนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงสาเหตุที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบถอด9ธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยครอบคลุมทั้งธุรกิจบริการโทรคมนาคมศูนย์บริหารเงินธุรกิจสินเชื่อและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอัตโนมัติและธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมว่าธุรกิจส่วนใหญ่มีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันกับผู้ประกอบการไทยโดยตรงและไม่ใช่การเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาแข่งขันในธุรกิจไทยได้อย่างเสรีแต่เป็นการลดความซับซ้อนด้านกฎหมายและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าสู่ประเทศไทยพร้อมยกระดับศักยภาพแรงงานและธุรกิจไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากลอย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างชาติยังคงต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลตามเดิมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่ายังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนชาวต่างชาติอย่างจริงจังต่อไปปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเปิดผลสำรวจพบภาคธุรกิจกว่าร้อยละ89พบปัญหาคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคใหญ่ในการทำธุรกิจ
14: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานZero Corruptionเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสภาครัฐปี2569จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารกว่า400รายทั่วประเทศพบปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างต่อธุรกิจไทยโดยร้อยละ 51.2 มองว่าสถานการณ์คอร์รัปชันแย่ลงกว่า3ปีที่ผ่านมาและร้อยละ 89 ยอมรับว่าการทุจริตคืออุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยร้อยละ60ของผู้ขออนุญาตจากรัฐระบุว่าถูกร้องขอสิ่งตอบแทนและกว่าร้อยละ45ยอมรับว่าจำใจต้องจ่ายทั้งในรูปแบบเงินสดและของขวัญโดยมีสาเหตุหลักมาจากขั้นตอนที่ซับซ้อนและกฎหมายที่เปิดช่องว่างให้ใช้ดุลยพินิจ ทั้งนี้เมื่อจำแนกตามหน่วยงานผลสำรวจระบุว่าหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดอันดับหนึ่งคือตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรตามมาด้วยกระบวนการยุติธรรมและอบต.หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงที่สุดอันดับหนึ่งคือกรมควบคุมมลพิษเฉลี่ยกว่า 120,000 บาทตามมาด้วยกรมเจ้าท่าและกรมสรรพสามิตนอกจากนี้ภาคเอกชนยังสะท้อนว่าขาดความเชื่อมั่นในช่องทางร้องเรียนของรัฐโดยร้อยละ43ไม่กล้าร้องเรียนเพราะกลัวผลกระทบด้านกกร.จึงมีข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลให้เร่งนำระบบ e-government มาใช้เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับเอกชนและต้องทำการปฏิรูปกฎหมายเพื่อตัดขั้นตอนที่ยุ่งยากการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐพร้อมย้ำจุดยืนไม่ทนไม่ทำไม่เพิกเฉยเพื่อดึงความเชื่อมั่นนักลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาน
15: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองเหวี่ยงแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพของชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วชาวนันมาลีรายงาน
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ประชาชนทั่วประเทศทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
4: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนายอานนท์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการทรงงานผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งทรงสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรนอกจากนี้ยังทรงช่วยยกระดับภาพลักษณ์และเผยแพร่สินค้าหัตถกรรมไทยทั้งผ้าไหมและผ้าทอพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
17: ที่บางไทรนะสร้างงานให้กับชาวบ้านใช่แล้วก็เป็นโรงเรียนด้วยใช่ไหมฮะโรงเรียนในการเรียนรู้แล้วทำให้สร้างอิมเมจให้กับสินค้าไทยนะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรือว่าผ้าทอพื้นเมือง
4: ด้านนางวินะหลัดดิษะประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสงขลาเล่าว่าแม้ไม่เคยรับเสด็จด้วยตนเองแต่จากการติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ผ่านข่าวสารในพระราชสำนักที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนภาคใต้ทรงมีพระราชอัธยาศัยที่เป็นกันเองและทรงใส่พระราชหฤทัยในทุกสุขของราษฎรจึงรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งทำให้มีความประสงค์เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
18: แล้วก็ประทับใจตอนที่พระราชินีทรงไปทางภาคใต้ค่ะแล้วก็พบประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นกันเองดีค่ะใส่ใจประชาชนดีค่ะแล้วก็เลยอยากมาถวายพระศพ
4: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 21:00 น.จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศบางพื้นที่จะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้อีกระยะหนึ่งสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนระหว่างพฤษภาคมถึงมิถุนายนและช่วงปลายฤดูฝนระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยส่วนช่วงกลางฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปริมาณการกระจายของฝนใกล้เคียงกับค่าปกติโดยระยะนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปริมาณฝนจะลดลงและเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงอาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในบาง

0: รับมือฤดูฝนเร่งล็อกท่อคูคลองกำชับเจ้าหน้าที่คุมเข้มจุดก่อสร้างและพื้นที่เสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานคร
1: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่า80%ของเป้าหมายทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังมีความกังวลในพื้นที่ก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จทั้งในส่วนโครงการของกทม.และโครงการรถไฟฟ้าเช่นโครงการก่อสร้างบริเวณซอยพึ่งมี50ถนนสุขุมวิท93ตลอดจนแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณถนนราชดำเนินและถนนบรรทัดทองซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำพร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวังจึงได้เน้นย้ำเรื่องการพยากรณ์อากาศที่ต้องแม่นยำขึ้นและการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีสำหรับพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกคาดว่าสถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากโครงการอุโมงค์ระบายน้ำคลองเพชรจากบึงหนองบอนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งจะช่วยเร่งระบายน้ำในเขตบางนาและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการลดระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ที่เป็นลำคลองสายหลักชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือและแจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเลระวังคลื่นลมแรงในระยะนี้
2: นางสาววาสิทธิสารพงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกออกประกาศแจ้งเตือนลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจังหวัดสตูลจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าวขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเลติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อมรรัตน์ จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: ขณะที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลในจังหวัดพังงาประกาศปิดการท่องเที่ยวและการพักค้างแรมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามัน
3: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลของจังหวัดพังงา2แห่งคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยประกาศปิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึง15ตุลาคม2569รวมเป็นระยะเวลา5เดือนทั้งนี้นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามันแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูเพื่อรองรับฤดูการท่องเที่ยวในฤดูการถัดไปผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวต่อไปได้ว่าในระหว่างการปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งดังกล่าวจะได้มีการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม2569ต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: จังหวัดพะเยาวางแนวทางปฏิบัติภายใต้9มาตรการรับมือฤดูฝนโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง
4: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติภายใต้9มาตรการรองรับฤดูฝนโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำและเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในชุมชนและพื้นที่การเกษตรด้านการเตรียมการเชิงรุกได้ประสานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กำลังสูบ28,000ลิตร ต่อนาทีจำนวน2เครื่องบริเวณวงเวียนกว้านพะเยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการอสกู้ภัยบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันอ่างเก็บน้ำสำคัญยังรองรับน้ำได้อีกมากโดยกว้านพะเยามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ27ทั้งนี้จังหวัดได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ศูนย์บัญชาการ

0: การอุทกภัย69เพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: สถานการณ์ไฟป่าที่พรุโต๊ะแดงและพรุบาจอจังหวัดนราธิวาสโดยรวมเริ่มดีขึ้นหลังมีฝนตกในพื้นที
2: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์ไฟป่าพรุบาจอตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งออย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดนราธิวาสยังคงมีไฟป่าอยู่2จุดคือพรุโต๊ะแดงและพรุบาจอสถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบินทิ้งน้ำในพื้นที่ป่าลึกเพื่อควบคุมไฟป่าส่วนพรุบาจอเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่ดับไฟออกเป็น3แปลงโดยแปลงที่1สามารถควบคุมไฟได้แล้วบางส่วนขณะที่แปลงที่2และ3อยู่ระหว่างเสริมกำลังเครื่องสูบน้ำและรถดับเพลิงเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำระยะไกลรวม6เครื่องสนับสนุนภารกิจดับไฟทั้งนี้ภาพรวมพื้นที่เสียหายประมาณ850ไร่ล่าสุดสามารถจำกัดวงไฟไม่ให้ขยายเพิ่มเติมเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดอีกราวร้อยละ10เท่านั้นอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานขณะนี้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำควบคู่กันไปเพื่อให้เพียงพอทั้งการดับไฟป่าและการผลิตน้ำประปาในพื้นที่โดยมีหน่วยงานชลประทานติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวที่ผู้แสวงบุญชาวไทยประกอบศาสนกิจเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่การประกอบพิธีฮัจญ์โดยปีนี้มีผู้แสวงบุญจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมพิธีฮัจญ์มากกว่า 860,000 คน
3: ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบศาสนกิจณมัสยิดอัลฮารอมนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียโดยต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการละหมาดอ่านอัลกุรอานการตอวาฟและการใส่แอร์ตลอดจนการขอดุอาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์โดยบรรยากาศในมัสยิดอัลฮารอมตลอดทั้งวันบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณรอบกะบะห์เพื่อประกอบศาสนกิจอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันผู้แสวงบุญชาวไทยบางส่วนได้เริ่มทยอยย้ายออกจากที่พักเดิมภายในนครมักกะไปยังที่พักแห่งใหม่ซึ่งสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงโดยการย้ายที่พักในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกเพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกและสามารถเดินทางไปยังทุ่งอาราฟะมุสดาลิฟะและทุ่งมีนาได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยข้อมูลของผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 860,000 คนอัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
4: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ
5: ่ผมบันแก้วสำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆแหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของราชการไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดพลาดที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่มิให้ทุจริตได้มากครับผม
4: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: มัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อเวลา 10:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนกองทหารเกียรติยศและนักเรียนชาวจีนที่ออกมาโบกธงชาติโดยผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นทางการค้าสถานการณ์สงครามในอิหร่านและประเด็นเกาะไต้หวันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะผลักดันให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดประเทศจีนให้แก่บริษัทต่างๆของสหรัฐเพื่อให้บุคคลของบริษัทเหล่านี้สามารถแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกำลังเผชิญหน้ากับจีนที่แตกต่างและเป็นรูปธรรมกว่าในช่วงที่เดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อ9ปีก่อนท่ามกลางข้อพิพาทด้านการค้าและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย
1: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลอ้างว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินทางเยือน UAE เพื่อพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอันนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งการหารือดังกล่าวมีขึ้นในช่วงสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านถือเป็นข้อมูลเท็จนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่าง UAE และอิสราเอลเป็นไปอย่างเปิดเผยและไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นทางการ
8: นายบิเซนเต้เดลาโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของคิวบาเปิดเผยในวันนี้ว่าคิวบาไม่มีน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลเหลือในคลังสำรองแล้วหลังสหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานของคิวบาตั้งแต่ช่วงต้นปีส่งผลให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยหลายพื้นที่ในกรุงฮาวาน่าเมืองหลวงของคิวบาไม่มีไฟฟ้าใช้นานถึงวันละ22ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างมากนายเดลาโอกล่าวเพิ่มเติมว่าคิวบายังคงเดินหน้าเจรจานำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศแม้เผชิญกับราคาน้ำมันและค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลางก็ตามทั้งนี้สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรคิวบาด้วยการเรียกเก็บภาษีกับประเทศที่ส่งน้ำมันให้คิวบาอย่างเข้มงวดส่งผลให้ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายสำคัญอย่างเวเนซุเอลาและเม็กซิโกหยุดส่งเชื้อเพลิงให้แก่คิวบาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
1: องค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสทั้งหมด8รายจากเรือสำราญ MV Honduras โดยเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นสายพันธุ์เดียวของไวรัสฮันตาที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้และปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะขณะเดียวกันยังคงมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก2รายและมีอีก1รายที่ผลตรวจยังไม่ชัดเจนซึ่งเป็นผู้โดยสารชาวอเมริกันที่ถูกส่งตัวกลับสหรัฐโดยยังไม่แสดงอาการป่วยและอยู่ระหว่างการตรวจเพิ่มเติมหลังผลตรวจครั้งแรกออกมาเป็นบวกและครั้งที่2เป็นลบทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของการระบาดได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเชื่อว่าการติดเชื้อครั้งแรกเกิดขึ้นก่อนเรือลำดังกล่าวออกเดินทางเนื่องจากผู้เสียชีวิตรายแรกเริ่มแสดงอาการตั้งแต่วันที่6เมษายนขณะที่เชื้อไวรัสชนิดนี้มีระยะฟักตัวประมาณ 1-6 สัปดาห์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีธาวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยณัฐนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและณัฐวัฒน์เกตระการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีเหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 วินาทีได้วิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยนัทวดีวัตรุจีกฤตสุภาวรรณคงนินกฤติกาพิทพัฒน์และนิชาพัฒน์หนูนุชเข้าอันดับ1ที่เวลา 47.23 วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร 48.18 วินาทีเหรียญทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร75เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่21เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์19เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดียวครีมบุษนันท์เอื้อมบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียงมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม21-16 21-6บุษนันท์ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิฮูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2-1เกม11-21 21-17 21-16พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างดาตวีมินเกตเหลียงที่เอาชนะโกจินเหวยจากมาเลเซีย2-1เกม13-21 21-19 21-16ส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2-0เกม21-15 22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮัคจากอินเดียหลังการแข่งขันพิชามนโอภาสนิพัฒน์กล่าวว่าครั้งนี้ได้ปรับปรุงจุดบกพร่องของตัวเองแล้วเล่นในรูปเกมของตัวเองดีใจมากที่เอาชนะได้และฝากเชียร์กันต่อไปด้วย
10: ครั้งนี้เราก็ไปปรับจุดบกพร่องของตัวเองแล้วก็มาเล่นในรูปเกมค่ะหนูก็พยายามโฟกัสในเกมมากขึ้นเราก็กำลังพยายามปรับรูปเกมให้เข้ากับสถานการณ์ลมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ช่วยเชียร์ทั้งหนูทั้งพี่เมย์ค่ะก็ฝากมาเชียร์หนูต่อเรื่อยๆนะคะแล้วก็พี่ๆชาวไทยทุกคนเลยค่ะ
9: ด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกม21-16 21-12ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกุลวุฒิวิชิตสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามรวมทั้งการคุมทิศทางลูกให้ดีโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้ง
11: เราต้องปรับตัวเยอะครับเพราะว่าในด้วยในสนามด้วยลมด้วยกับรูปแบบด้วยเราต้องพยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่มาแข่งในปีนี้ทุกคนเตรียมพร้อมอย่างดีครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะต้องเร่งตัวเองมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าทุกคนก็ทุกประเทศมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่แน่นอนรวมถึงผมด้วยครับพรุ่งนี้ก็เจอไทเปก็เชื่อว่าเป็นเกมที่สนุกแน่นอนแล้วก็เราก็ต้องยิ่งต้องรีบปรับตัวเพราะว่าพอรอบหลังๆเนี่ยทุกคนก็จะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่ขอเชียร์ทัพนักกีฬาไทยทุกคนครับก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากที่จะเข้าชิงอีกสักปีนึงครับผมก็อยากที่จะสร้างรอยยิ้มสร้างความมั่นใจให้กับแฟนๆครับผม
9: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับนาโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1-2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกเอาชนะไป4-3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซลังงอ FC จากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมและวันที่27พฤษภาคมนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเตรียมแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง FIFA Day เดือนมิถุนายนที่จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติคูเวตในวันที่5มิถุนายนและบุกไปเยือนจีนวันที่9มิถุนายนโดยจะประกาศรายชื่อแบบออนไลน์ในวันที่15พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปทาง Facebook FA Thailand สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ FIFA ประกาศกฎใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแข่งขันและเพิ่มความยุติธรรมในการตัดสินสำหรับกฎใหม่มีการครอบคลุมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเมื่อผู้เล่นถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามจะมีเวลาเพียง10วินาทีในการออกจากสนามการทุ่มบอลหรือการเตะจากประตูจะมีการจับเวลา5วินาทีรวมถึงกำหนดเวลาการปฐมพยาบาลในสนามการขยายบทบาทของระบบ VAR และบทบาทของกัปตันทีมกับผู้ตัดสินโดย FIFA คาดหวังว่ามหกรรมฟุตบอลโลกที่จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกจะเต็มไปด้วยความเข้มข้นและสนุกเร้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมยานิคซินเนอร์นักเทนนิสอิตาเลียนมืออันดับ1ของโลกคว้าชัยชนะในการแข่งขันรายการ ATP Master 1000ได้31แมตช์ติดต่อกันเทียบเท่ากับที่โนวัคโจโควิชอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียเคยทำไว้หลังจากคว้าชัยเหนืออันเดียเปเรกิโนนักหวดเพื่อนร่วมชาติ6-2และ6-3ในการแข่งขันรอบ4หรือรอบ16คนศึกอิตาเลียนโอเพ่นทั้งนี้ถ้าซินเนอร์คว้าแชมป์อิตาเลียนโอเพ่นได้จะกลายเป็นนักหวดคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ได้แชมป์มาสเตอร์1000ครบ9รายการต่อจากโนวัคโจโควิช ชนิดอาชีพชายและหญิงรายการ ITF World ชนิดทัวร์สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยุทธนาเจริญผลอดีตนักหัวทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะงูฮามินดุกจากเวียดนาม 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 7-2 และ 6-2 แล้วก็สู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลันมาการดันมืออันดับ6จากเม็กซิโกส่วนกฤษฎิศสำเร็จมืออันดับ1หัวชนะเรนันดี้อากีล่าอาซาลิมจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-1 7-6 ไทเบรก 7-4 ผ่านรอบ2ได้เช่นกันขณะที่หญิงเดี่ยวยาตวีฉิมฉ่ำหัวชนะอาไมราทัททูกันจากคาซัคสถานไปแบบขาดลอย 2-0 เซต 6-0 และ 6-1 ผ่านรอบ2ไปเจอกับเอลิเซียมืออันดับ7จากนิวซีแลนด์ต่อไปส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชมืออันดับ1เอาชนะอีเยซอจากเกาหลีใต้ 2-0 เซต 6-0 และ 7-5 ผ่านรอบ2ได้เช่นกันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์ประเทศจีนในรอบแบ่งกลุ่มนักสอยคิวไทยจัดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยครบทั้ง5คนโดยกลุ่มดีมิ้งสระบุรีนัทรัตน์วงหาฤทัยไทยมืออันดับ3ของโลกเอาชนะอดิยาโดกอร์ชิเมตวามจากมองโกเลีย 3-0 เฟรมนัดที่2จะพบกับจินอิงเฟิงจากจีนส่วนกลุ่ม A เจียวสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนมืออันดับ6ของโลกเอาชนะออสกอนตูย่าบรรณาซานจากมองโกเลีย 3-0 เฟรมนัดที่2จะพบกับชูปุยยิงมืออันดับ46ของโลกจากฮ่องกงกลุ่ม E ไมสากลปัญชยาจันน้อยมืออันดับ15ของโลกเอาชนะชิงไข่เจียจากจีน 3-0 เฟรมนัดต่อไปจะพบกับเฉินว่านไห่จากฮ่องกงกลุ่ม O ใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทักษ์คำจันทร์มืออันดับ9ของโลกเอาชนะหวังลั่วถงมืออันดับ113ของโลกจากจีน 3-0 เฟรมนัดต่อไปจะพบกับจางมู่หยานจากจีนและกลุ่ม S บีม SR พักวรันกองแก้วมืออันดับ20ของโลกเอาชนะอยู่ซิวเย่จากจีน 3-0 เฟรมพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
7: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
12: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
7: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
12: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมี2ความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
16: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
15: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
16: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ต่อไปเราฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตก เนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.8 เมตรและเวลา 18:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 30 เซนติเมตรและเวลา 23:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 42 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศชายไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมการผลิตประเภทงานแบบงานกลึงงานปั๊มขึ้นรูปงานชุงานเชื่อมโลหะงานแปรรูปเหล็กงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นงานนั่งร้านงานก่อสร้างแบบหล่องานก่อสร้าง างโครงเหล็กและงานเดินท่อเป็นต้นสวัสดิการระหว่างฝึกงานได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยนพร้อมที่พักปฏิบัติงานครบ3ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกปฏิบัติงานและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยนผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่นหมายเลขโทรศัพท์022459428กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าแข่งขันทางไซเบอร์เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการสังกัดหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจำนวน1อัตรานายทหารประทวนจำนวน12อัตราผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทย rtarf.mi.th และยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมกองกลางหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารชั้น4อาคาร7กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะตั้งแต่บัดนี้ถึง20พฤษภาคม2569กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทางนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่สมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง24พฤษภาคม2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์027633557และ027634232คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพประจำปีการศึกษา2569เรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง6พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-680-4468และ086-997-5834ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชราอย่างมีคุณภาพห่างไกลโรคร้ายด้วยนิสัย4ข้อท่านผู้ฟังคะอายุขัยของมนุษย์ได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมและวิถีชีวิตซึ่งการรับประทานอาหารมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพและกระบวนการชราภาพโดยการศึกษายาวนานกว่า30ปีจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสหรัฐอเมริกา ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine ระบุว่าผู้ที่รักษานิสัยการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นเวลานานมีแนวโน้มที่จะชราภาพอย่างแข็งแรงมากขึ้นร้อยละ 45-86 การกินอาหารอย่างมีหลักการช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งและยังช่วยเสริมความจำและอารมณ์โดย4นิสัยการกินที่ช่วยให้ชีวิตยืนยาว 1. กินครบมื้อและตรงเวลาช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานอย่างเพียงพอและช่วยให้ร่างกายรักษาจังหวะชีวภาพให้สม่ำเสมอส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ในทางกลับกันการกินอาหารไม่เป็นเวลาเป็นระยะเวลานานก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการเผาผลาญเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือดเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานและจะส่งผลต่ออายุไข 2. กินช้าและเคี้ยวให้ละเอียดสมองต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีเพื่อรับสัญญาณอิ่มจากระบบย่อยอาหารดังนั้นการกินช้าและเคี้ยวละเอียดช่วยป้องกันการรับพลังงานเกินทำให้ลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนซึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจมะเร็งและส่งผลโดยตรงต่ออายุไขนอกจากนี้นิสัยนี้ยังช่วยป้องกันปัญหาการย่อยอาหารจากการกินเกินเช่นโรคกระเพาะอาหารปัญหาการย่อยอาหารท้องอืดหรือแผลในกระเพาะ 3. การกินอาหารหลากหลายผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการระบุว่าอาหารที่เรากินทุกวันมีผลต่อสุขภาพและอายุไขงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Medicine ระบุว่าการยืดอายุไขควรเน้นโภชนาการที่สมดุลลดการบริโภคเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปลดอาหารมันเพิ่มผลไม้ผักพืชตระกูลถั่วธัญพืชเต็มเมล็ดและถั่วต่างๆการเพิ่มอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างช่วยป้องกันความเครียดจากออกซิเดชันและลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคหัวใจการสร้างนิสัยโภชนาการที่ดีตั้งแต่อายุน้อยมีประโยชน์มากกว่าผู้หญิงที่เริ่มกินอย่างสมดุลตั้งแต่อายุ20ปีอาจเพิ่มอายุไขได้10ปีในขณะที่ผู้ชายเริ่มในช่วงอายุเดียวกันอาจยืดอายุไขได้ถึง13ปี 4. กินเครื่องปรุงให้น้อยลงโดยเฉพาะเกลือและน้ำตาลเป็นสาเหตุหลักของความดันโลหิตสูงระดับน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงและเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโรคหัวใจมะเร็งผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแนะนำว่าเพื่อจำกัดความเสี่ยงต่อโรคและยืดอายุไขควรกินรสจืดขึ้นลดการใส่เครื่องปรุงและเลือกอาหารที่มีรสหวานจากธรรมชาติจบบทความประจำวันเรื่องชราอย่างมีคุณภาพห่างไกลโรคร้ายด้วยนิสัย4ข้อเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
18: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
19: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
20: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
21: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
22: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
23: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
24: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
23: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
24: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
23: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
25: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
26: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบ่ายนี้มีสาระโดยสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: 9 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพพร้อมย้ำไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคอร์ตริวยากูบอัลไคยัตเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยไทยให้ความสำคัญกับบาเรนในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมยืนยันความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างกันในทุกระดับทั้งราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนโดยเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าซึ่งทั้งสองฝ่ายยังยินดีพัฒนาความร่วมมือและเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และความมั่นคงทางอาหารทั้งนี้นายรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางเน้นย้ำความสำคัญของการใช้การเจรจาและการลดความตึงเครียดแม้สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไปแต่นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนจะมีบทบาทสำคัญในการสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคตคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานพร้อมเตรียมยกระดับเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาว
12: นายสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงกรณีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนอุปกรณ์เกิดการละลายมีกลิ่นไหม้และค่าไฟไม่ลดลงตามที่กล่าวอ้าง สร้างความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทโดยได้สั่งการให้เลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่ตรวจการแสดงสลากสินค้าทั่วประเทศอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่แสดงฉลากหรือไม่ถูกต้องจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้เล็งยกระดับให้ธุรกิจติดโซลาร์เซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบขอฝากพี่น้องประชาชนก่อนตัดสินใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดในฉลากสินค้าให้ครบถ้วนอย่าลงเชื่อเพียงเพราะราคาถูกหรือคำโฆษณาทางสื่อออนไลน์และขอให้เก็บหลักฐานสัญญาไว้เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของตนเองหากได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: อินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าหลังเจ้าหน้าที่จับกุมต่างชาติกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาตินายเฮนดาซัมมารันโตโกอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสำหรับพลเมืองจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติในพื้นที่กรุงจาการ์ตาและเมืองบาตัมของจังหวัดหมู่เกาะริเยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายมารันโตโก้ยังเน้นย้ำว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากใช้สิทธิ์การเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งถือเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งทั้งนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียดำเนินการตรวจสอบควบคุมตัวและดำเนินคดีกับชาวต่างชาติมากกว่า 6,700 ครั้งซึ่งรวมถึงการเนรเทศชาวต่างชาติมากกว่า 2,000 คนและการเพิกถอนใบอนุญาตพำนักอีกจำนวนมากรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
1: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
15: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
16: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
17: บุหรี่ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายก่อให้เกิดโรคร้ายกว่า25โรค
18: ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 20,000 คนหรือ142คนต่อวันหรือชั่วโมงละ6คน
17: องค์การอนามัยโลกรายงานว่าคนตายจากบุหรี่ถึง5ล้านคนต่อปีหรือชั่วโมงละ500คน
18: ร่วมแรงร่วมใจลดละเลิกบุหรี่เสียแต่วันนี้ไร้ควันบุหรี่สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตสดใสด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
19: ถ้า ศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรย้ำเร่งแก้วิกฤตเศรษฐกิจลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและเดินหน้าปรับทุนสีเทาน
10: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ตามที่นายกรจติกวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่นเพื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากปี2540กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อทั้งนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจยืนยันว่ากระทรวงการคลังซึ่งถือหุ้นในบริษัทฟังจากผ่านกองทุนวายุพักจะยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนนั้นรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องหากพบกรรมการที่มีปัญหาจะเสนอให้พ้นจากตำแหน่งเพื่อความโปร่งใสและผลการตรวจสอบชัดเจนจะดำเนินการถอดถอนตามกฎหมายต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติเห็นชอบให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและขอให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทางนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามคดีบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตสั่งการรื้อสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดให้ประชาชน
0: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกะหล่นอำเภอเมืองภูเก็ตหลังได้รับร้องเรียนกรณีมีการปิดกั้นเส้นทางลงหาดและเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณะมาตั้งแต่ปี2561และขณะนี้คดีใกล้ถึงที่สิ้นสุดแล้วพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนอย่างจริงจังตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการภายใน1สัปดาห์ทั้งการรื้อถอนสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดคืนสภาพธรรมชาติและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกโดยย้ำชัดว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ปิดหาดหรือเรียกเก็บเงินผ่านทางเพราะพื้นที่ชายหาดและป่าไม้เป็นสมบัติของส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแนวทางผลักดันพื้นที่หาดนุ้ยให้เป็นป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมในอนาคตนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
14: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
15: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ.

0: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: กีฬาเยาวชนแห่งชาติปีนี้สุราษฎร์มาเชียร์ให้มัน
2: จากหยาดเหงื่อสู่ชัยชนะและพลังใจจากคนไทยกว่า1ปีของการฝึกซ้อมหมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยวนาที
3: ร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส
2: ์พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยสดใสในหัวใจคนกีฬา
3: 7-17 พฤษภาคม2569นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ถูกเสียงให้ก้องไปทั่วสุราษฎร์ธานี
2: สุราษฎร์ธานีเกมส์กีฬาเยาวชนครั้งที่41

ติดในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณปราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

มาพร้อมกับความคึกคักแล้วค่ะต้อนรับคุณเข้าสู่ Sport Today สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนำโดยนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็บอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะสุราธานีค่ะยังคงมีการแข่งขันนะคะสำหรับการเป็นพื้นที่การจัดการแข่งขันกีฬาทั้งเยาวชนแห่งชาติและก็เสร็จสิ้นไปนะคะรับธงนะคะส่งต่อไปที่จังหวัดสุรินทร์ในปีนี้นะคะเพื่อให้จังหวัดสุรินทร์นะคะจากภาคใต้สู่ภาคอีสานเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในปี2570ค่ะเสร็จสิ้นจากเยาวชนก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดนะคะ 8-14 มิถุนายนนะคะยังคงใช้พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกันอยู่นะคะยังไงก็ตามแต่ค่ะสำหรับผลงานนักกีฬาเยาวชนจังหวัดภูเก็ตเรานะคะก็ถือได้ว่าน้องๆทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ดีที่สุดเลยทีเดียวเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆคนด้วยแสดงความยินดีกับทุกเหรียญรางวัลที่ได้รับนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทัพนักกีฬาที่อาจจะยังพลาดเหรียญกันอยู่ในปีนี้ไม่เป็นไรค่ะจงมุ่งมั่นและตั้งใจฝึกซ้อมกันไปอย่างเต็มที่อย่างที่บอกนะฮะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนว่าอย่างนั้นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ชาวจังหวัดภูเก็ตทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นักกีฬาแล้วก็พี่ๆนักกีฬาอาวุโสของเราเนี่ยที่จะแข่งขันกันในช่วงวันที่8ถึง14มิถุนายนนี้ด้วยนะคะฝากกันด้วยกันแล้วกันค่ะในเริ่มต้นกับจังหวัดคึกคักแล้วขอต่อเนื่องเลยกันแล้วกันอยู่กับตู่ที่นี่ Sport Today 96.75 MHz ทางสวทภูเก็ตค่ะ

งเวลาขยับร่างกายให้สุดกับงาน3อำเภอ3ออบจภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ปักหมุดพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูดบอล2569เริ่มแข่งขันวันที่20ถึง21มิถุนายน2569ณสนามกีฬาวูดบอลเทศบาลนครภูเก็ตสวนสาธารณะสะพานหินสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ต่อ206งานนี้สมัครฟรี
1: สายด่วน1669คือช่องทางช่วยชีวิตโทรได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นการโทรเล่นโทรป่วนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่ใช่แค่ขัดขวางการช่วยชีวิตแต่ยังผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินผู้ใดทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้สายด่วน1669อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกชีวิตฉุกเฉินปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

เรียกว่าเป็นหนึ่งเพลงเพราะนะคะถ้าต้นฉบับก็คุณพี่สิงโตนำโชคละค่ะโดดีดงโดดีดงนะฮะหยิบเวอร์ชั่นของพี่ออฟดอกฟ้ามาฝากคุณกันละกันคงร้องกับการดูข่าวสารที่น่าสนใจตื่นเต้นกันใหญ่เลยทีเดียวหลังจากที่กระแสนะคะหลังจากท่านนายกอนุทินนะฮะออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนนะคะว่าคนไทยของเราเนี่ยต้องได้ดูบอลโลกในปี2026ฟรีจ้ะพี่น้องงานนี้โอ้โหเรียกว่าพอกระแสนี้นะฮะพี่น้องได้รับฟังข่าวสารแล้วอุ้ยตื่นเต้นกันเป็นกันใหญ่เลยทีเดียวค่ะย้อนไปเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยรับทราบเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะฮะFIFA World Cup 2026แล้วนะคะแล้วก็มีการสั่งกรมประชาสัมพันธ์ประสานไปที่กสทช.นะฮะมีงานประจำครับเจ๊เขาบอกว่าขอยังไม่ลงรายละเอียดเชิงลึกนะฮะแต่ย้ำนะคะว่าจะทำให้ดีที่สุดนะฮะเมื่อจะถามย้ำว่าคนไทยเนี่ยจะได้ดูฟุตบอลโลกฟรีจริงไหมท่านจริงหรือเปล่าคะท่านนายกก็ตอบเลยค่ะฟรีค่ะต้องฟรีสิงานนี้หลังจากที่มีกระแสข่าวนี้ออกมานะคะก็เรียกว่าหลายๆคนก็โดยเฉพาะสื่อมวลชนก็ตามติดตามนะเฝ้ารออยากที่จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกันอยู่ด้วยเลยทีเดียวนะฮะเบื้องต้นนะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะต้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องละค่ะก็ไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรได้บ้างนะคะแล้วก็อย่างที่บอกละวัตถุประสงค์หลักๆก็คืออยากให้พี่น้องได้ดูบอลโลกซึ่งปกติก็มันใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะฟุตบอลโลกอะเนาะปี2026นี้นะคะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันแต่ก็ได้ดูในช่วงหนึ่งเหมือนกันสำหรับงบประมาณที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะได้สนับสนุนมาส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มีผู้สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รอติดตามความชัดเจนอีกนิดนึงก็แล้วกันสำหรับเรื่องของกระแสบอลโลกที่นายกนะฮะประกาศออกมาก็รอติดตามความชัดเจนเพิ่มเติมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปคนไทยต้องได้ดูบอลโลก2026ฟรีกล่าวโดยนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะมาดูเรื่องของกิจกรรมทางด้านข่าวสารกีฬาของเรากันต่อดีกว่านะคะเพราะว่าเรายังคงมีให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะผลงานของน้องๆเรานะคะก่อนหน้านี้มีทั้งกีฬายูยิสุนะคะน้องมาเรียนะคะแล้วก็มีในส่วนของเทควันโดนะคะที่ได้เหรียญทองเข้ามาล่าสุดมีหมากล้อมด้วยนะคะที่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานในส่วนของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองนะคะเหรียญเงินหรือว่าเหรียญทองแดงก็แล้วแต่นะคะถือว่าน้องทุกคนก็ทำผลงานของตัวเองดีที่สุดแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆคนอย่างที่บอกแล้วค่ะมาคึกคักกันต่อกันแล้วกันสำหรับเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกิจกรรมกีฬาของเราที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะฝากมาหลายๆจุดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอบจ.ภูเก็ตนะคะจัดบูธบอลแล้วก็จัดวิ่งนะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดมาย้ำกันค่ะ

0: ระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้ารวมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูดบอล2569เริ่มแข่งขันวันที่20-21มิถุนายน2500

0: ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ต่อ206งานนี้สมัครฟรี
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปโดยมีกำหนดการการดำเนินงานแล้วเสร็จในวันที่27มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนถึงเวลาขยับร่างกายให้สุดกับงาน3อำเภอ3อ.อบจ.ภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ปักหมุดพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการสมัครไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อได้ที่หน้างานในวันที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 น.จนถึง 4:00 น.เย็นขอความร่วมมือมารับเสื้อด้วยตนเองเท่านั้นงดรับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร088-686-5163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ฟังเพลงเพราะเกาะติดข่าวใน Spot Today

ของสาวมินตราอินทิราล่ะค่ะนะคะห้ามตัวนั่นเองหรือว่าห้ามโกหกค่ะก็ฝากคุณๆสำหรับการอยู่ด้วยกันตรงนี้อย่างที่บอกนะคะหยิบเพลงแนวจังหวะคึกคักมาฝากคุณในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะที่อากาศเป็นใจเหลือเกินสำหรับการพักผ่อน ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคือช่วงนี้เนี่ยน้องๆหลายโรงเรียนเนี่ยเปิดเทอมแล้วนะคุณฟังนะบางคนก็ไปเรียนเตรียมกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ว่ากันไปแต่ก็เต็มสูบกันเลยทีเดียวสำหรับการเรียนนะคะการเปิดเทอมใหม่ของน้องๆแน่นอนละค่ะเปิดเทอมปุ๊บก็มาพร้อมๆกับเรื่องของการจราจรละค่ะและแน่นอนนะคะผลพวงของจราจรที่อาจจะเป็นอุปสรรคพอสมควรนั่นก็คือฟ้าฝนนั่นเองที่อาจจะไม่เป็นใจในช่วงเวลาไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมฝนต้องตกตอนเปิดเทอมอยู่เรื่อยเลย อะยังไงก็ตามแต่ค่ะฝนจะตกแดดจะออกอะไรยังไงก็ระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่หน่อยก็แล้วกันเนาะด้วยความห่วงใยนะคะก็แบ่งปันน้ำจิตน้ำใจกันให้เยอะๆฝนตกถนนลื่นระมัดระวังกันนิดนึงก็แล้วกันไปดูเรื่องของกิจกรรมดีๆนะคะของอบจภูเก็ตฝากมา2รายการค่ะไม่ว่าจะเป็นรายการแรกสำหรับ3อำเภอ3อบจท้าวิ่งกำหนดวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้นะคะที่อ่างเก็บน้ำบางวาดในพื้นที่กระทูนั่นเองซึ่งมีการรับสมัครกันไปทั้งออนไลน์และออฟไลน์ปิดเป็นที่เรียบร้อยมีการประกาศชื่อกันแล้วด้วยหลายๆท่านที่มีชื่อใน 3,000 คนนะคะอย่าลืมก็แล้วกันเพราะสิทธิ์ของคุณจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อคุณนะคะไปที่งานนะในช่วงบ่าย 2:30 น.จนถึง 4:00 น.เย็นที่ทางด้านผู้จัดงานอย่างอบจ.ภูเก็ตจะเปิดโอกาสให้ทุกๆท่านที่มีรายชื่อไปยืนยันสิทธิ์ค่ะอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนของคุณไปแล้วก็ไปยืนยันสิทธิ์ของการสมัครร่วมกิจกรรมในครั้งนี้1สิทธิ์1คนเท่านั้นนะคะไม่สามารถทำสิทธิ์แทนกันได้นะคะอันนี้ฝากเน้นย้ำกันด้วยกันละกันเนาะก็ไปรับเสื้อรับคูปองอาหารแล้วก็รอเวลาในส่วนของการออกกำลังกายร่วมกันนะคะเสร็จสับเรียบร้อยก็มีกิจกรรมมีเพลงเพราะๆนะคะมีความบันเทิงรอคุณอยู่ด้วย3อำเภอ3ออบจท้าวิ่งแล้วก็อย่างที่บอกนะคะก็ทางด้านนายกเรวัตก็ฝากมาเน้นย้ำกันอยู่เรื่อยๆว่าอย่าลืมก็แล้วกันหลายๆท่านที่อาจจะลงทะเบียนไปแล้วบางท่านลงทะเบียนแล้ววันงานเกิดขึ้นอุบัติเหตุขึ้นมาไม่ได้สะดวกมาร่วมงานเนี่ยก็อาจจะถือว่าคุณสละสิทธิ์นะคะเพราะว่าสิทธิ์ของการรับเสื้อหรือว่ารับคูปองอาหารเนี่ยเราให้1สิทธิ์ต่อ1ท่านเท่านั้นและไม่ขอสงวนสิทธิ์นะที่จะไม่ให้ใครรับแทนกันนะคะเพราะว่าเรามองว่าในส่วนของกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจกันเป็นจำนวนมากมีจำนวนไม่น้อยนะคะที่ลงทะเบียนไม่ทันแล้วก็มา walk in หน้างานในส่วนของวันที่30เลยนะคะก็จะให้สิทธิ์เหล่านั้นนะคะสำหรับผู้ที่สะดวกมาร่วมกิจกรรมแต่ลงทะเบียนไม่ทันในช่วงของการลงทะเบียนก่อนหน้านี้ก็จะนำสิทธิ์ของคนที่ลงทะเบียนแต่ไม่มาใช้สิทธิ์ในวันจัดกิจกรรมจริงมอบให้กับคนเหล่านี้เป็นต้นค่ะนี่แจ้งเพื่อทราบแล้วก็ย้ำกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวกับกิจกรรมดีๆ3อำเภอ3ออบจท้าวิ่งสนาม1ในปี2569ค่ะ

0: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูดบอล2569เริ่มแข่งขันวันที่20-21มิถุนายน2569ณสนามกีฬาวูดบอลเทศบาลนครภูเก็ตสวนสาธารณะสะพานหินสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087-206งานนี้สมัครฟรี
2: งานนี้สมัครฟรีนะคะติดตามกันได้ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องสำหรับกองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ภูเก็ตค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาวูดบอลอบจ.ภูเก็ตนะคะ2026ในช่วงนี้เปิดรับสมัครไปจนถึงนู่นเลยนะคะ10มิถุนายนเลยเพราะว่ากำหนดการแข่งขันเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่20แล้วก็21มิถุนายนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังมีเวลานะคะท่านใดอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะก็สอบถามกันได้เลยที่อบจ.ภูเก็ตนะคะเชื่อได้ว่าเป็นอีก1เกมกีฬาที่หลายๆคนก็ช่วงหลังๆก็มีคนให้ความสนใจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแต่บางคนบอกว่าอุ้ยเป็นกีฬาของผู้สูงอายุจริงๆไม่ใช่นะมีทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวนะคะมีตั้งแต่รุ่นทั่วไปรุ่นเยาวชนรุ่นประชาชนนะคะอาวุโสก็มีสนใจก็ลองสอบถามอะไรเพิ่มเติมกันดูนะคะสำหรับการแข่งขันวูดบอลอบจ.ภูเก็ต2026ส่งคุณไปดีกว่าค่ะเดี๋ยวฟังข่าวทุกชั่วโมงแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับการอยู่เป็นเพื่อนกันอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาขอบคุณสวทภูเก็ตกับช่วงเวลาดีๆที่มอบให้เรานะคะเดี๋ยวฟังข่าวทุกชั่วโมงกันวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
9: พลตำรวจโทสุรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปโดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยโดยถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกระบุกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลกยืนยันไทยพร้อมตอบโต้ทันทีหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบในพื้นที่ฝั่งไทย
10: พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าที่ผ่านมาพบว่าคำพูดของผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมทั้งรัฐบาลกัมพูชามักไม่ตรงกับฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งนับตั้งแต่มีการหยุดยิงยังคงได้ยินเสียงการยิงด้วยอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาใกล้พื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วแต่ยืนยันว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยไทยพร้อมตอบโต้ทันทีส่วนกรณีมีข่าวปลอมปั่นกระแสซึ่งถูกเผยแพร่ในฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะคลิปเสียงปลอมของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนนั้นขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างความเข้าใจแก่สังคมและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิงห์ยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิ์เจ้าของผลงาน
11: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจึงได้จัดตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตซึ่งข้อควรระวังในการใช้งาน AI หากผู้ใช้งานนำข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ไปให้ AI ประมวลผลหรือสร้างผลงานใหม่อาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นได้และผู้ที่ใช้ AI สร้างผลงานอาจมีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการพิพาททางกฎหมายหากเจ้าของลิขสิทธิ์ตรวจพบการนำผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: การค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขในการหยุดการค้ามนุษย์พบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์เช่นการค้าแรงงานต่างด้าวการบังคับใช้แรงงานการใช้ความรุนแรงกับแรงงานการใช้แรงงานเด็กการบังคับค้าประเวณีการบังคับขอทานเป็นต้นโปรดแจ้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โทรสายด่วน1300หรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
14: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
15: พระปู่วัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
16: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
17: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
18: สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับทางสวททุ่งสง FM 97 MHz รับหน้าที่เป็นการเป็นแม่ข่ายในการเผยแพร่รายการในวันนี้นะครับทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้วันเว้นสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับแล้วก็วันนี้วันที่14พฤษภาคม2569อยู่กับทางสวททุ่งสง FM 97 MHz เช่นเคยครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเดชพัฒน์มันคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการครับก็คุณผู้ชมคุณฟังก็ยังคงอยู่กับรายการให้ยาข่าวพร้อมกับบุคลากรจากทางสวททุ่งสงที่น่ารักทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงนะครับคุณวีรวัฒน์ราชบำเพ็งคุณโยฮันกาญจนวงศ์ครับคุณวีรยุทธ์ศรีจันทร์ประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนคตนะครับควบคุมการผลิตโดยนายวชระบานเย็นผู้อำนวยการผอ.สวท.ทุ่งสงนะครับอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการครับผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5หรือสปท.5นะครับ FM 97 MHz อยู่กับคู่ทางราคลื่นจากทางสวท.ทุ่งสงแบบนี้เป็นประจำนะครับรายการให้ยักข่าวก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นข่าวสารดีๆจากในพื้นที่ของภาคใต้ตอนบนรวมไปถึงเนื้อหาข่าวสารที่น่าสนใจจากนโยบายจากทางภาครัฐนะครับแล้วก็การดำเนินการจากทางรัฐบาลต่างๆนะครับณขณะนี้เนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศมากมายเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับเพราะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยทางรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการลงพื้นที่หลายจุดมากนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นการลงไปเพื่อเก็บข้อมูลรับฟังปัญหาในพื้นที่เพื่อที่จะนำเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไปพิจารณาในที่ประชุมสภาแล้วก็จะนำเสนอเรื่องราวในการแก้ไขปัญหากันต่อไปนั่นเองนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมคุณฟังในห้วงเวลาของเดือนพฤษภาคมแบบนี้นะครับเป็นช่วงปลายฤดูร้อนแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนและทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ได้มีการออกแถลงข่าวในการสู่การที่ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนปี2569แล้วนะครับซึ่งก็มีการคาดการไว้เบื้องต้นครับว่าปริมาณฝนเนี่ยจะน้อยกว่าในปีก่อนนะครับขอให้มีการเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วงเริ่มต้นฤดูนะครับในห้วงเวลาแบบนี้ด้วยโดยกรมอุตุนิยมวิทยาครับได้แถลงเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยประจำปี2569นะครับพร้อมกับมีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักในบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยบริเวณทะเลอันดามันนะครับฝั่งอันดามันโดยดร.สุกัญญานียะวินชาญครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศวันที่14พฤษภาคม2569เอาไว้นะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศชั้น11อาคาร50ปีอุตุนิยมวิทยาครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ครับก็คือตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนะครับหลังจากที่ได้มีการตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีหลักการเป็นไปตามเกณฑ์ของการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยที่ประกอบไปด้วยประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า60%ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกครับโดยฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนก็จะมีในเรื่องของฝนตกนะครับแป๊บนึงนะครับแล้วฤดูฝนของประเทศไทยเนี่ยตอนบนก็จะมีคาดว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมครับสำหรับภาพรวมฤดูฝนปีนี้นะครับคาดว่าปริมาณฝนภาพรวมของประเทศเนี่ยจะน้อยกว่าปี2568และก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10นะครับโดยช่วงกลางของเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางมิถุนายนเนี่ยฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องมากขึ้นครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางแห่งนะครับจากนั้นเนี่ยในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นกรกฎาคมเนี่ยปริมาณฝนก็จะมีการกระจายตัวที่ลดลงนะครับซึ่งก็อาจทำให้หลายพื้นที่เนี่ยเกิดโอกาสในการที่เกิดฝนทิ้งช่วงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่ฝนจะกลับเข้ามาตกชุกหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นช่วงที่ต้องมีการเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการติดตามสถานการณ์ปรากฏการเอลนิโยลานิญาหรือว่าเอนโซอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยยังคงเป็นสภาวะที่เป็นกลางหรือว่าเอนโซเนเชอรัลเอนเนทรัลนะครับแล้วก็มีแนวโน้มการเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนิโยในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้ประเทศไทยนั้นมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยแม้ว่าภาพรวมปริมาณฝนทั้งปีจะมีแนวโน้มที่น้อยกว่าปกติก็ตามแต่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นระยะจากอิทธิพลของลมมรสุมแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำด้วยซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรการทางการเกษตรนะครับในหลายพื้นที่ส่วนแนวโน้มพายุหมุนในเขตร้อนปีนี้นะครับก็คาดว่าอาจจะมีพายุที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าส่งผลกระทบประมาณ 1-2 ลูกโดยมีแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนและอาจจะส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักนะครับนอกจากนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังได้มีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับเพื่อเป็นการติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในด้านอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569นะครับประเทศไทยก็จะมีแนวโน้มที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เลยนะครับในช่วงต้นฤดูฝนแบบนี้โดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้และจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นนะครับก็จะทำให้ฝนตกหนักตามที่ได้มีการเก็บข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลเอาไว้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีคลื่นลมแรงนะครับแล้วก็มีในส่วนของทะเลอันดามันเนี่ยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับประชาชนในพื้นที่ควรที่จะเลี่ยงให้ ในจุดเสี่ยงนะครับเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยควรที่จะมีการเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเช่นเคยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำครับส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในวันช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ออกประกาศแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้พี่น้องประชาชนได้มีการติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศและประกาศการเตือนภัยนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอดในช่วงเวลาของฤดูฝนในแบบนี้นะครับในช่วงเวลาแบบนี้เอาละครับคุณผู้ชมคุณฟังครับเมื่อวานนี้ครับเป็นวันพืชมงคลแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีและทีมงานคณะเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่มาในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับมาดูในเรื่องของความเรียบร้อยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องต่างด้าวมาทำผิดกฎหมายในเชิงธุรกิจนะครับแล้วก็มีการให้ยกเป็นโมเดลต้นแบบนะครับโมเดลเขาเรียกว่าถอดบทเรียนเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในจุดๆอื่นแล้วก็ล่าสุดก็ได้มีการลงพื้นที่ในฝั่งของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับไปดูในส่วนของหาดฟรีดอมนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเหมือนประมาณว่าได้เป็นแผนที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่แล้วก็มันติดภารกิจในฝั่งจังหวัดระนองก็เลยไม่ได้ดูแล้วก็ล่าสุดก็มีการไปดูแก้ไขปัญหาแล้วก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการแก้ไขปัญหาในจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็ยังมีจุดในส่วนของล่าสุดอย่างที่หาดนุ้ยด้วยนะครับที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มีการลงพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตในการสั่งทวงคืนพื้นที่สาธารณะภายใน1สัปดาห์นะครับแล้วก็เน้นย้ำเลยว่าจะไม่มีใครที่มีสิทธิ์มาปิดหาดในการเก็บเงินผ่านทางนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะครับโดยที่บริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าปัญหาพื้นที่หาดสาธารณะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายพัฒพงศ์สมิติพัฒน์นะครับรองอธิบดีกรมป่าไม้นะครับโดยมีนายนิรัตพงศิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลเรือตรีประพันธ์ศรีสุวิภารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับนายวินัยชิดเชี่ยวกำนันตำบลกะรนเนี่ยให้การต้อนรับทางรัฐมนตรีนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยครับว่าในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นนะครับกรณีปิดกั้นเส้นทางลงหาดและเรียกเก็บค่าผ่านทางในพื้นที่ซึ่งเป็นประเด็นต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายอนุทินชัยวีรกูลเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าพื้นที่หาดนุ้ยแห่งนี้นะครับมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและที่สาธารณะเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อปี2561แล้วโดยกรมป่าไม้ได้มีการดำเนินคดีจนคดีเนี่ยใกล้ถึงที่สิ้นสุดแล้วนะครับแต่ว่ายังมีปัญหาในการติดขัดบางประการอยู่ก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเอาจริงเอาจังในเรื่องของการทวงคืนพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่พี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่าได้มีการสั่งกำชับนะครับให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดด้วยนะครับในเรื่องของหากผู้ใดเนี่ยไม่กล้าปฏิบัติหน้าที่เนี่ยขอให้ย้ายออกไปซะเลยนะครับแล้วก็นำเอาคนที่พร้อมทำงานเนี่ยเข้ามาดำเนินการในตรงจุดๆนี้แทนยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยให้ผู้มีอิทธิพลเนี่ยเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์บนพื้นที่ของรัฐอีกต่อไปนะครับพื้นที่หาดและป่าไม้นั้นเป็นสมบัติของส่วนรวมไม่สามารถมีบุคคลใดที่เข้ามาปิดกั้นเส้นทางหรือว่าเก็บค่าผ่านทางจากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้นะครับพร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางให้มีการคืนสภาพธรรมชาติแล้วก็ผลักดันให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นป่านันทนาการนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมครับนอกจากนี้ก็ยังเตรียมหารือนะครับร่วมกับแนวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้สปกแล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อทำการตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหาการครอบครองโดยมิชอบนะครับรวมไปถึงพื้นที่ที่ไม่ได้รับพื้นที่ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์นะครับหากพบว่าเป็นพื้นที่ป่าเดิมของรัฐเนี่ยก็จะมีการดำเนินการเพิกถอนแล้วนำกลับคืนสู่การดูแลของกรมป่าไม้ทั้งหมดครับอย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามข้อสั่งการของทางนายกรัฐมนตรีนะครับที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันนะครับเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ารัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าทวงคืนพื้นที่สาธารณะและคืนธรรมชาติให้กับประชาชนทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมโดยไม่มีข้อยกเว้นต่อผู้กระทำผิดทุกกรณีด้วยนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังเน้นย้ำนะครับว่าการทวงคืนพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยได้ทำตามข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการตามมาตรา25ภายในระยะเวลา1สัปดาห์พร้อมเตรียมเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับลงนามประกาศเพื่อเพิกถอนและก็ยึดคืนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกกลับคืนมาเป็นของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและสิ่งกีดขวางที่ปิดกั้นทางลงหาดนะครับเพื่อคืนสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมด้วยนะครับโดยยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยให้บุคคลหรือกลุ่มใดนะครับนำพื้นที่สาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับให้เป็นสภาพที่ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่นันทนาการของประชาชนในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับเป็นการดำเนินการที่เต็มที่ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่เอาละครับเรามาดูในส่วนของพื้นที่ใกล้ๆกับจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับมาต่อกันที่จังหวัดพังงานะครับยังคงอยู่ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งทางอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาก็ประกาศปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักค้างแรมรวม5เดือนนะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ตามประกาศของกรมอุตุนิยมของประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับประกอบกับในช่วงของฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกาศของทางกรมอุทยานแห่งชาติแล้วก็ประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ส่งผลทำให้ทางอุทยานแห่งชาติของฝั่งพังงาเนี่ยได้มีการตัดสินใจประกาศปิดนะครับตั้งแต่รวม5เดือนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนะครับโดยทางด้านนายสุรศักดิ์อนุสรครับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลของจังหวัดพังงา2แห่งซึ่งก็ได้แก่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะครับก็ได้มีการประกาศปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักค้างแรมซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมอุตุประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับซึ่งประกาศปิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง15ตุลาคม2569รวมเป็นระยะเวลา5เดือนทั้งนี้นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยนะครับเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูหน้ามรสุมของทะเลฝั่งอันดามันแล้วนะครับแล้วก็ยังถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ทางธรรมชาติเนี่ยได้มีการฟื้นฟูเพื่อรองรับฤดูกาลการท่องเที่ยวในฤดูกาลถัดไปด้วยนะครับทางผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชยังได้กล่าวต่อไปอีกด้วยครับว่าในระหว่างการปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่ง

เมื่อวันที่14เมื่อเช้านี้นะครับนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการบริหารภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการเพิ่มทักษะการสื่อสารด้วยนะครับเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนซึ่งเป็นกิจกรรมปีงบประมาณ2569แล้วก็ยังมีการบรรยายพิเศษภายในงานถึงเรื่องของความสำคัญของการสื่อสารภาครัฐนะครับผ่านวิดีโอสั้นยุคดิจิทัลด้วยนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวครับว่าปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะครับโดยสื่อโซเชียลมีเดียได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วและกว้างขวางแล้วก็ยังมีในส่วนของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชนและก็กลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับรูปแบบการสื่อสารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับสารในปัจจุบันครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับซึ่งทุกคนก็ณปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นนักข่าวเป็นนักสื่อสารได้ทุกคนหรือแม้แต่อินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ตามโลกออนไลน์โดยใช้เพียงแค่อุปกรณ์ไม่กี่อย่างอย่างแค่สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเนี่ยก็ใช้ได้แล้วเนื้อหาที่นำเสนอจึงจำเป็นจะต้องมีความกระชับเข้าใจง่ายน่าสนใจทันต่อสถานการณ์ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและไม่เป็นทางการจนเกินไปซึ่งจากการรับรู้รับฟังข่าวสารจากช่องทางปกติแล้วโซเชียลมีเดียก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการรับรู้สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างจุดเชื่อมโยงการทำงานของภาครัฐและก็ภาคประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับมีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อให้จังหวัดพังงาเนี่ยยังได้เป็นที่รู้จักในสายตาของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างยิ่งอีกด้วยนะครับกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคม2569แล้วก็อย่างที่ได้บอกนะครับภายในงานก็มีการบรรยายถึงเรื่องของประสบการณ์และข้อสังเกตการรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทฤษฎีการเล่าเรื่องการวางโครงเรื่องแบบ3ส่วนให้คนดูไม่กดข้ามเทคนิคเรื่องของหน้ากล้องนะครับการจัดองค์ประกอบภาพการใช้แสงธรรมชาติและอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นรวมทั้งการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อวิดีโอคลิปให้มีความน่าสนใจซึ่งก็มีผู้แทนจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมภายในกิจกรรมครั้งนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมเต่าทองโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานั่นเองนะครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับมากันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะครับใกล้ๆกันจากทางฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่มีการจัดโครงการดีๆให้กับบุคลากรท้องถิ่นเกี่ยวกับในเรื่องของพลังงานนะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์พลังงานเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องตระหนักแล้วก็มีการเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและโครงการใดก็ตามที่มีการสนับสนุนเรื่องของพลังงานก็จะถือได้ว่าเป็นแนวคิดดีๆที่จะช่วยในการประหยัดพลังงานอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ล่าสุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เปิดสัมมนาเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นด้านมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานครับซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มอบหมายให้นายบรรดาลเสถียรราชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการเปิดสัมมนาให้ความรู้การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานนะครับหรือว่า Building Energy Code หรือครับหรือว่าย่อว่า BC นะครับครั้งที่1โดยมีดร.ณัฐพลรุ่มประแสงนะครับผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยกล่าวรายงานพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นนะครับรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเข้าร่วมภายในงานกันเป็นจำนวนมากเลยครับการสัมมนาครั้งนี้ก็จัดขึ้นโดยทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานสำหรับการใช้การพิจารณาเพื่ออนุญาตก่อสร้างพลังงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานเดียวกันโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตรวจสอบและประเมินแบบอาคารได้อย่างถูกต้องและก็มีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองครับทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศนะครับซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมการออกแบบอาคารที่ประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับในรายการให้แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพบกับสารคดีใต้ร่มพระบารมีนะครับเป็นเรื่องราวเพื่อไปเขียนให้พวกเราได้รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในตัวพระองค์ท่านพระพันปีหลวงนะครับช่วงนี้รายการ

0: อายะข่าวก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
2: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
3: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
4: คนไทยไม่เอาสินบน
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ปายายหนุ่ยอันช่วย
5: ไรยิติว่าปื้อครับผม
6: ช้าเช้านะ
7: ปานกี่การรอคิวช่วยรัดคิวไว้ปายตะเดี๋ยวปาให้ขาน้ำรอน้ำชา
5: ไม่ปื้อปาเออคนกันเองบายแมท
8: อย่านึกว่าทำอะไรแล้วใครจะไม่เห็นนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยแล้วทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะ
9: หยุดคอรัปชันได้ถ้าคนไทยร่วมใจกันไม่จ่ายสินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
11: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาท่านร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดังเป็นหยาดน้ำทิพย์ฉลมใจแก่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาอย่างยาวนานครับตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตและรับฟังปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เองด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงปรารถนาให้ประสบนิกรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาสมบัติทางธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปวันนี้ทางรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาจะพาท่านไปติดตามพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ละช่วงของรายการโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดพะเยาไปติดตามพร้อมๆกันครับ
10: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
11: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับจะพาทุกท่านย้อนอดีตติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาในการนี้ทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นไม้จำนวน2ต้นบริเวณวัดอนาลโยธิพยานรามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประสบนิกรชาวจังหวัดพะเยาไปติดตามพร้อมๆกันครับ
12: ครับเมื่อปีพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาหนึ่งในนั้นทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นไม้จำนวน2ต้นบริเวณวัดอนาลโยทิพยานรามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแม้วันเวลาจะผ่านไปกว่า30ปีแล้วแต่ภาพความทรงจำความปลื้มปิติของประสบนิกรชาวจังหวัดพะเยายังคงระลึกถึงและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
13: ้ข้าพเจ้านายสุรชัยศรีชัยอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
6: บ้านล่องไผ่ได้เป็นคนถ่ายภาพที่ต้นไม้ที่บงท่านได้ปลูกไว้ในวันที่10มีนาคม2536พระองค์ทั้งสองพระองค์และการที่9บาทสมเด็จเจ้าหัวและการที่9พระพันปีหลวงได้เสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจดูแลประชาชนในตำบลสันป่าม่วงและทรงได้สนทนาธรรมกับองค์พ่อไพบูลย์สุมังคโลนอกจากนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่เขาตีเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงปลูกต้นไม้สักทองพระพันปีหลวงได้ปลูกต้นบุญนาคไว้ที่เขาตีเพชรแห่งนี้เป็นที่ปิติปลื้มของชาวจังหวัดพะเยาเป็นอย่างมาก
12: ครับทุกท่านครับในวันนั้นซึ่งทางท่านอาจารย์สุรชัยศรีชัยในวันนั้นที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาปลูกต้นไม้ทั้งสองพระองค์ท่านอาจารย์ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างภาพมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
6: ครับเป็นที่ปลื้มปิติมากครับที่พระองค์ทั้งสององค์ทรงปลูกต้นไม้ไว้ให้ชาวพะเยาไว้เป็นอนุสรณ์ครั้งหนึ่งที่ท่านเสด็จมาจังหวัดพะเยาโดยเสด็จมาที่วัดอโยเขาตีเพชรแห่งนี
12: ้ครับอาจารย์ครับวันนั้นนี้มีประสงค์นิกรชาวจังหวัดพะเยามาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากไหมครับ
6: โอ้มากมายแล้วครับ
12: ครับซึ่งก่อนที่ท่านจะมาปลูกทรงปลูกต้นไม้ทั้งสองต้นนี้องค์ท่านได้มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ตำบลสันป่าม่วง
6: ครับ
12: มาสนทนาธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อไพบูลย์นะครับแล้วก็เสด็จมาปลูกตรงนี้นับจบจนเวลามาถึงปัจจุบันนี้นะครับปี2569ก็หลาย10ปีเหมือนกันนะครับปลูกมาตั้งแต่วันที่10มีนาคม2536นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกต้นบุญนาครับแล้วตรงนี้เป็นต้นสักทองใช่ไหมครับ
6: สักทองครับที่บาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและการที่ข้าวทรงปลูกไว้นะ
12: ครับ
6: ในวันเดียวกันเลย
12: ครับทั้งสองพระองค์ก็จะปลูก
6: ครับ
12: พร้อมกันตรงนี
6: ้ครับ
12: ครับผม
13: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกต้นบุญนาคเมื่อวันที่10มีนาคม2536ถือเป็นต้นไม้ต้นแรกที่ทรงปลูกในพื้นที่จังหวัดพะเยาปัจจุบันต้นบุญนาคเจริญเติบโตสูงตระหง่านบริเวณภูเขาตรีเพชรวัดอนาลโยทิพยารามเป็นสัญลักษณ์ยึดเหนี่ยวจิตใจและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกนิกรชาวจังหวัดพะเยาเสมอมา
14: ช่วงตามรอยพระเมตตา
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณดอยผาจิดอยผาช้างและดอยผาวัวตำบลขุนควันอำเภอปงจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่29มกราคม2548
13: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณดอยผาจิดอยผาช้างและดอยผาวัวตำบลขุนควนอำเภอปงจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่29มกราคม2548การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นพระองค์ทรงเห็นปัญหาราษฎรชาวไทยภูเขาเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรโดยทำการทำไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองได้ผลผลิตน้อยไม่พอกินและไม่มีรายได้ทั้งยังตัดไม้ทำลายป่าจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังเพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าต้นน้ำให้สมบูรณ
15: ์พื้นที่ตรงนี้มีการบุกรุกแผ่วถางป่าเนี่ยเยอะตรงนี้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำยมถ้าหากปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานอาจจะถูกทำลายไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านได้ทรงเสด็จมาที่บ้านสันติสุขจึงทรงพระกรุณาเพื่อจะแก้ไขปัญหาในตรงนี้พร้อมกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมไปอยู่กับธรรมชาติหรืออยู่กับพื้นป่าเนี่ยอย่างเกื้อกูลกันประชาชนเนี่ยหันมาให้ความสนใจ อยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำกินของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนจากการทำไร่ข้าวโพดไร่ขิงให้หันมาปลูกไม้ยืนต้นเพื่อลดการชะล้างหรือพังทลายของหน้าดินพระองค์ท่านอยากให้ชุมชนนี้กินดีอยู่ดีมันมีความยั่งยืนแล้วก็จะส่งต่อสู่ลูกสู่หลานเขาไปได้ตลอดไปครับ

0: ดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนหนึ่งที่ว่ามีเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันทำเพื่อเป็นของขวัญให้ข้าพเจ้าคือการปลูกป่าหลังจากที่ข้าพเจ้าเรียกร้องให้ประชาชนเห็นความสำคัญของป่าไม้ต่อเนื่องกันมาเป็นสิบปีบัดนี้เป็นที่น่าชื่นใจมากว่าประชาชนเข้าใจข้าพเจ้าพยายามอ่านหนังสือต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาทราบว่าปัญหาต่อไปของโลกของชาวโลกซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่จะมาเห็นเขาว่าอีกประมาณ15ปีน้ำจืดที่พวกเรารับประทานกันจะเป็นของที่หายากมากทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเมื่ออ่านทราบแล้วก็เกิดความร้อนใจว่าบ้านเราไม่มีแหล่งน้ำใหญ่ๆมีแต่ป่าถ้าเผื่อคนไทยไม่ทราบว่าป่าไม้คืออะไรป่าไม้คือที่สะสมน้ำไว้ใต้ดินนี่เองที่ฤดูฝนแทนที่น้ำฝนจะไหลหลากลงไปที่ทะเลถ้ามีป่าเหล่านั้นต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านั้นจะดูดน้ำไว้ใต้ดินใต้ต้นของเขาจำนวนมากและตามกิ่งก้านของเขาจะดูดไว้เรียกว่าเป็นแหล่งน้ำที่ดีและออกมาเป็นลำธารน้อยใหญ่อันนี้ที่อยากจะให้ราษฎรทั้งหลายเข้าใจไม่ใช่ไปนึกแต่ว่ามีป่าไม้สักไม้อะไรต่างๆสำหรับตัดไปขายอย่างเดียวมันมีประโยชน์อย่างอื่นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยโดยในการเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจหรือเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรจะทรงปลูกต้นไม้ยืนต้นไว้ในพื้นที่ณปัจจุบันมีต้นไม้ทรงปลูกที่อยู่ในพื้นที่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจำนวนมาก
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: โครงการป่านี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งมีวัตถุประสงค์ต้องการให้ทุกคนเนี่ยรักป่ารักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยเพราะปัจจุบันเนี่ยทั่วภาคเหนือเนี่ยมีการเผาป่าทำให้เกิดวิกฤตหมอกควันไฟป่ามากมายอาตมาก็พิจารณาเห็นว่าทำไมคนเผาป่าทำไมคนไม่รักป่าก็เลยได้คำตอบว่าเพราะคนเนี่ยเขาไม่ได้ประโยชน์จากป่าไม่เห็นประโยชน์ของป่าเลยไม่รักป่าและเผาป่าจึงได้เกิดแนวคิดว่าเราน่าจะเปลี่ยนป่าเนี่ยให้เป็นป่าที่มีผลไม้มีอาหารเป็นแหล่งอาหารให้ผู้คนเมื่อประชาชนเนี่ยมีแหล่งอาหารอยู่ในป่ามีประโยชน์ที่อยู่ในป่าเห็นประโยชน์ของป่าว่าป่าเนี่ยเป็นแหล่งผลิตต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งผลิตอาหารให้มนุษย์และสรรพสัตว์เป็นทำให้โลกเนี่ยร่มเย็นแล้วก็สรรพสัตว์ร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีป่าจึงมีน้ำแล้วก็สรรพสิ่งก็จะอยู่ร่วมกันอย่างอุดมสมบูรณ์มีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยจึงอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรักป่าเป็นโครงการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วก็เป็นโครงการเนี่ยดับไฟที่เหตุแห่งไฟเหตุแห่งไฟก็คือเกิดจากคนก็เราก็ต้องป้องกันที่เหตุให้คนเนี่ยได้ประโยชน์จึงมีเป็นที่มาร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนก็คือเปลี่ยนเป็นป่านี้มีผลผู้คนรักกันเพื่อเชื่อมโยงความสามัคคีให้ประชาชนทุกหมู่บ้านชุมชนทุกหมู่บ้านเนี่ยที่อยู่ติดกับป่าเนี่ยได้เห็นความสำคัญของป่าได้ประโยชน์ในป่าแล้วก็จะได้ช่วยกันดูแลรักษาไม่เผาป่าเป็นการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เหตุแห่งปัญหาด้วยก็อยากให้โครงการทั่วประเทศเนี่ยได้เอาโครงการตรงนี้เป็นต้นแบบเพราะว่าตมาเนี่ยได้ดับไฟป่าร่วมกับทั้งภาครัฐเอกชนทุกภาคส่วนมา17ปีเต็มเลยถ้าก็ต้องดับไฟอย่างนี้มา17ปีแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นป่าอย่างเนี้ยเป็นเปลี่ยนป่าให้มันมีพืชต้นไม้ผลกินได้มีเห็ดมีหน่อไม้เป็นป่า3อย่างประโยชน์4อย่างหรือป่า5ระดับมีทั้งไม้หัวฝังดินไม้เรื่อยเลี่ยดินไม้ใต้ร่มเงาไม้ผลอยู่กับป่าอย่างงานนี้จะมีทุกอย่างเลยอย่างไม้หัวเนี่ยจะเป็นประเภทเปลือกเปลือกพวกมันป่ามันอะไรเนี่ยไม้เรื่อยเลี่ยดินก็จะปลูกฟักแก้วฟักทองแล้วก็ ไม้ใต้ร่มเงาก็จะมีกล้วย 6,000 กว่าหน่อแล้วก็มีเป็นพืชที่โตไวแล้วก็ไม้ผลก็จะมีพวกทุเรียนลองกองเงาะมังคุดมะม่วงมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออะไรมีหมดเลยเมื่อในอนาคตตรงนี้จะอุดมสมบูรณ์มากประชาชนเวลาเข้าป่าจะมีทั้งอาหารและเมื่อป่าตรงนี้มันเป็นสารตันน้ำป่าสมบูรณ์น้ำก็จะสมบูรณ์ด้วยประชาชนก็จะไม่ลำบากด้วยน้ำอุปโภคบริโภคแล้วถ้าเป็นป่าอย่างนี้ถามว่าประชาชนจะกล้าเผาไหมถ้าในป่าเนี่ยมีของกินเต็มไปหมดเลย
0: พระราชปณิธานปลูกป่าในใจคนคือการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและห่วงแหนป่าไม้ผ่านโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทปฟื้นฟูและอนุรักษ์คือสืบสานโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นป่าเสื่อมโทรมและการอนุรักษ์พฤกษชาติไทยเช่นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์คือการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลป่าและพึ่งพาตนเองได้ผ่านโครงการศิลปาชีพและเกษตรพอเพียงพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมคือการสานต่อแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อให้กลับมาอุดมสมบูรณ์การปลูกต้นไม้และการรักษาป่าถือเป็นการถวายความจงรักภักดีและเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพื้นป่าให้ยั่งยืน
3: สำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นประจำข้อมูลณเดือนพฤษภาคม2569มีการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมอย่างต่อเนื่องณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยในงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลโดยมียอดผู้เข้ากราบถวายบังคมสะสมกว่า 770,000 คนและมีหมายกำหนดการพิเศษสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมในวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีมหามงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยขอให้ประชาชนถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 น.ครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการขนส่งทางบกเตรียมยกร่างกฎหมายรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนทางรถพุ่มพวงรถพ่วงข้างหรือรถเกษตรกรรมต่างๆให้ได้รับรองสถานะถูกต้องและปลอดภัยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้ผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีนำขบวนรถพุ่มพวงเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นการใช้ในพื้นที่ปิดเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยเตรียมยกร่างกฎหมายรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนชาวบ้านใช้ทำมาหากินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
10: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกตเรื่องการนำรถพุ่มพวงมาขับขี่ภายในทำเนียบรัฐบาลว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดเพื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สินค้าเกษตรเป็นการขับขี่ภายในพื้นที่ปิดหรือเขตจำกัดเฉพาะภายใต้การควบคุมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์เชิงสัญลักษณ์อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นถึงความสำคัญของรถที่ใช้ในวิถีชีวิตชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือรถเกษตรกรรมต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านมาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดเรื่องการจดทะเบียนเนื่องจากโครงสร้างยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานรถยนต์ทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนแนวทางสำคัญคือการรับรองสถานะรถเหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของรถเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมพุ่งทะลุ 6.6 หมื่นล้านสูงสุดในรอบ17ปีผู้ปกครองกว่า127ต้องกู้ยืมหรือจำนำทรัพย์สินกองทุนการออมแห่งชาติจึงชวนนักเรียนนักศึกษาออมเงินกับกองทุนเพื่อรับเงินสมทบจากรัฐ
11: กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมปี2569ของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่ามูลค่าการใช้จ่ายรวมพุ่งสูงกว่า 66,000 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ6ซึ่งถือเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ17ปีโดยผู้ปกครองกว่าร้อยละ 27.1 ระบุว่ามีเงินไม่พอจ่ายจนต้องกู้ยืมหรือจำนำทรัพย์สินเพื่อชำระค่าเล่าเรียนจากวิกฤตภาระค่าครองชีพดังกล่าวกอช.จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาสัญชาติไทย ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปแบ่งเงินค่าขนมมาเริ่มต้นออมเงินขั้นต่ำเพียง50บาทต่อครั้งโดยเยาวชนที่อยู่ในช่วงอายุ15ถึง30ปีจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลเพิ่มให้ทันทีร้อยละ50ของเงินออมหรือสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีหากเยาวชนออมเงินเพียงวันละ5ถึง10บาทหรือเดือนละ300บาทเมื่อออมครบปีจะมีเงินเก็บรวมกับเงินสมทบจากรัฐสูงถึง 5,400 บาทสนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันกอช.หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม02-049-9000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตรวจยึดน้ำมันดีเซล 2,400 ลิตรเตรียมลักลอบข้ามแดนบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมย
12: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้นายภูบดลเขาคลึงปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงนายอนุสรแก้วทันคำปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางบูรณาการร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่344และสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมยบ้านทีโนโคะหมู่4ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลบรรจุอยู่ในถังขนาด200ลิตรจำนวน12ถังรวมน้ำมันทั้งสิ้น 2,400 ลิตรวางอยู่บริเวณดังกล่าวโดยไม่พบผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดน้ำมันดีเซลทั้งหมดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
15: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: รียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

เสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตควรกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM

0: เยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพร

ทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตเร่งทวงคืนพื้นที่รัฐหรือสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดให้ประชาชนและเร่งหาแนวทางผลักดันพื้นที่หาดนุ้ยให้เป็นป่านันทนาการคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาจัดการประชุม Thailand Cruise Point Infrastructure Prioritization Forum 2026เพื่อเป็นเวทีความร่วมมือระดับประเทศผู้ประกอบการและพนักงานสถานบันเทิงย่านบางลาป่าตองรวมตัวยื่นข้อเสนอภาครัฐเร่งพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการหลังยื่นคำขอมานานแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติหวังให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเทศบาลตำบลมราวัยเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการจัดพวงหรีดจากความคิดสร้างสรรค์ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประชาชนตำบลราวัยอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ

0: วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
1: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
0: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกะรุนอำเภอเมืองภูเก็ตเร่งทวงคืนพื้นที่รัฐหรือสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดให้ประชาชนและเร่งหาแนวทางผลักดันพื้นที่หาดนุ้ยให้เป็นป่านันทนาการวันนี้วันที่14พฤษภาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกะรุนอำเภอเมืองภูเก็ตหลังได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีมีการปิดกั้นเส้นทางลงหาดและเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและที่สาธารณะมาตั้งแต่ปี2561และขณะนี้คดีได้ใกล้สิ้นสุดแล้วพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนอย่างจริงจังตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการภายใน1สัปดาห์ทั้งการรื้อถอนสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดคืนสภาพธรรมชาติและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกโดยย้ำชัดว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ปิดหาดหรือเรียกเก็บเงินผ่านทางเพราะพื้นที่ชายหาดและป่าไม้เป็นสมบัติของส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแนวทางผลักดันพื้นที่หาดนุ้ยให้เป็นป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมในอนาคตกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาจัดการประชุม Thailand Cruise Point Infrastructure Prioritization Forum 2026เพื่อเป็นเวทีร่วมมือระดับประเทศวันนี้วันที่14พฤษภาคม2569ที่โรงแรมเดเรซองภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปาตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมาธิการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาได้มีการจัดการประชุม Thailand Cruise Pointinfrastructure prioritization forum 2026เพื่อเป็นเวทีความร่วมมือระดับประเทศรวบรวมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการเรือสำราญระดับนานาชาติและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือสำราญของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเรือสำราญแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การประชุมในครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการเรือสำราญนานาชาติและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมอย่างคับคั่งโดยมีการผลักดันยุทธศาสตร์ทูครูซ์สเตนจีเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยและอันดามันผ่านเมืองท่าสำคัญเช่นภูเก็ตแหลมฉบังสงขลารวมถึงพื้นที่ศักยภาพใหม่อย่างกระบี่สตูลและตราดทั้งนี้เวทีดังกล่าวยังมุ่งวางระบบพัฒนาเมืองท่าให้เหมาะสมทั้งท่าเรือต้นทางท่าเรือแวะพักและท่าเรือสำหรับเรือสำราญขนาดเล็กควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืนโดยทางด้านนายพิสุทธิ์รัตนวงศ์ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาระบุว่าประเทศไทยพร้อมก้าวสู่บทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเรือสำราญโลกไม่ใช่เพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคในระยะยาว
2: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
3: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
2: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
3: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
2: อ๋อแขหยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
3: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจ ไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
1: ผู้ประกอบการและพนักงานสถานบันเทิงย่านบางลาป่าตองรวมตัวยื่นข้อเสนอภาครัฐเร่งพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหลังยื่นคำขอมานานแต่ยังไม่ได้รับการอนุญาตหวังให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายวันนี้วันที่13พฤษภาคม2569เวลา 19:00 นที่บริเวณลานบางลาป่าตองจังหวัดภูเก็ตกลุ่มผู้ประกอบการและพนักงานสถานบันเทิงในพื้นที่ซอยบางลาและหาดป่าตองจำนวนมากได้รวมตัวกันเพื่อสะท้อนปัญหาและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตสถานประกอบการให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้ยื่นคำขอไว้แล้วสำหรับการรวมตัวในครั้งนี้นำโดยนายวีรวิทย์เครือสมบัติประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงป่าตองซึ่งระบุว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้ดำเนินการยื่นขออนุญาตตามขั้นตอนมาอย่างต่อเนื่องแต่หลายรายยังอยู่ระหว่างการรอพิจารณาเป็นเวลานานทำให้เกิดความกังวลต่อการดำเนินกิจการและผลกระทบต่อพนักงานจำนวนมากโดยทางด้านนายวีรวิทย์ยังกล่าวด้วยว่าภายใต้นโยบายการส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวและการเปิดให้สถานบันเทิงสามารถให้บริการได้ถึงเวลา16:00หรือ16:00 นนั้นผู้ประกอบการจึงพยายามปรับตัวและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของภาครัฐโดยเฉพาะการขอใบอนุญาตประกอบกิจการแต่ยังพบข้อจำกัดในหลายขั้นตอนจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยชี้แจงแนวทางรวมถึงอำนาจความสะดวกในการดำเนินการให้ชัดเจนมากขึ้นสำหรับพื้นที่นอกโซนนิ่งสถานบันเทิงเช่นบริเวณถนนนาในผู้ประกอบการมองว่าปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นย่านธุรกิจและการท่องเที่ยวที่เปิดดำเนินกิจการมาอย่างยาวนานจึงอยากให้ภาครัฐพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันทั้งนี้ผู้ประกอบการยืนยันว่าการรวมตัวดังกล่าวเป็นการออกมาสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะด้วยสันติวิธีโดยต้องการเห็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของป่าตองและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวต่อไปปิดท้ายกันที่ทางเทศบาลตำบลราวัยเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการจัดพวงหรีดจากความคิดสร้างสรรค์ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประชาชนตำบลราวัยนายเทมส์ไกรทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลราวัยเชิญชวนประชาชนตำบลราวัยและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการจัดพวงหรีดจากความคิดสร้างสรรค์ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประชาชนตำบลราวัยเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์รูปแบบใหม่เพิ่มมูลค่าให้วัสดุและดอกไม้จันทร์ผ่านการออกแบบพวงหรีดที่มีเอกลักษณ์และสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคตสำหรับการอบรมการจัดพวงหรีดจากความคิดสร้างสรรค์จะเน้นการนำดอกไม้จันทร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดพวงหรีดในรูปแบบใหม่ที่มีความสวยงามทันสมัยและสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่20พฤษภาคม2569ผ่าน QR code ทั้งนี้จะมีการจัดรวมในระหว่างวันที่4ถึง5มิถุนายน2569ที่ห้องประชุมพรหมเทพโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมทักษะอาชีพและสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไปพักกันสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
6: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภา

0: ณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ
0: ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในวันนี้จะขอนำเสนอในเรื่องของการพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการเซ็นชื่อหรือลงลายมือชื่อในการทำนิติกรรมหรือสัญญาต่างๆกันนะครับในปัจจุบันการทำนิติกรรมหรือสัญญาต่างๆที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นที่ดินหรือบ้านหรือการทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นรถยนต์เป็นต้นเมื่อเราเข้าใจและรับรู้การทำนิติกรรมโดยเราทราบข้อความดังกล่าวแล้วว่าในเนื้อหานั้นเป็นเช่นไรและเราประสงค์ที่จะตอบตกลงเข้าทำนิติกรรมสัญญานั้นแต่ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราไม่สามารถเขียนหนังสือหรือไม่สามารถเซ็นชื่อได้ด้วยวิธีการใช้ลายเซ็นหรือเขียนชื่อนามสกุลของตนเองลงไปเพื่อเข้าทำสัญญาได้เหตุการณ์นี้เราจะทำเช่นไรกฎหมายได้ให้ทางออกไว้ในเรื่องนี้โดยประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา9วรรค2ได้ระบุสาระสำคัญให้ผู้เข้าทำนิติกรรมสัญญาสามารถใช้วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือลงในเอกสารสัญญาแทนการเซ็นชื่อหรือลงลายมือชื่อได้นะครับโดยการพิมพ์ลายนิ้วมือนั้นกฎหมายยังกำหนดต่อไปอีกว่าจะให้มีผลเท่ากับการเซ็นชื่อหรือลงลายมือชื่อนั้นจะต้องมีพยานเซ็นชื่อหรือลงลายมือชื่อรับรองการพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ด้วย2คนโดยพยานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รู้เห็นการลงลายพิมพ์นิ้วมือของผู้เข้าทำสัญญานั้นตามความเป็นจริงและมีเจตนาที่จะลงลายมือชื่อหรือเซ็นชื่อรับรองไว้ในฐานะพยานผู้รู้เห็นด้วยจึงจะถือว่าการเข้าทำนิติกรรมสัญญานั้นสมบูรณ์และมีผลบังคับตามกฎหมายแต่ในนิติกรรมบางกรณีกฎหมายยังกำหนดว่าไม่สามารถใช้ลายพิมพ์นิ้วมือและให้พยาน2คนเซ็นชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือได้เช่นการทำพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ให้ผู้ทำพินัยกรรมในกรณีนี้ต้องเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับและผู้ทำพินัยกรรมต้องเซ็นชื่อด้วยตัวเองเท่านั้นจึงจะสมบูรณ์และมีผลบังคับตามกฎหมายหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการทำนิติกรรมสัญญาหรือเรื่องอื่นใดท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังครบทรงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันนภพันธ์พลายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

ด็นเด็ดทุกความเคลื่อนไหวในภูเก็ตคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเสียงไทยสู่เวทีโลก

0: พลังเสียงที่ก้องไกลจากรากไทยสู่สากลเสน่ห์แห่งดนตรีสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้โลกได้รู้จักเราคุณกำลังฟังเสียงไทยสู่เวทีโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเสียงไทยสู่เวทีโลกค่ะโดยรายการเสียงไทยสู่เวทีโลกนะคะจะพบเจอผู้ฟังในช่วงของเย็นๆวันพฤหัสบดีที่2ของเดือนในช่วงเวลา 18:30 นถึง 19:00 นค่ะกับทีมงานสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะโดยรายการเสียงไทยสู่เวทีโลกนะคะผู้ฟังคะดำเนินรายการภายใต้โครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Soft Power สาขาดนตรีค่ะโดยคุณผู้ฟังคะเชื่อไหมคะว่าในส่วนของSoft Power ด้านดนตรีนะคะถือเป็นหนึ่งนโยบายสำคัญที่ประเทศไทยขับเคลื่อนเดินหน้าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกมิติค่ะเพื่อให้การพัฒนาประเทศนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งในการแก้ไขปัญหาระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวค่ะโดยรัฐบาลมุ่งที่จะต่อยอดการพัฒนาการผลิตและการบริการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อที่จะวางรากฐานสู่การพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะโดยหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลค่ะก็คือการส่งเสริมการยกระดับภูมิปัญญาไทยไปสู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อที่จะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศที่จะช่วยเพิ่มและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศค่ะเป็นการเพิ่มรายได้กับพี่น้องประชาชนโดยซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนั้นมีหลากหลายสาขาเลยทีเดียวค่ะและหนึ่งในสาขาที่น่าจับตามองนั่นคือซอฟต์พาวเวอร์สาขาดนตรีนั่นเองค่ะแล้วก็เชื่อมั่นว่าสาขาดนตรีนะคะของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนั้นจะเติบโตและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีในอนาคตค่ะจึงมีการผลักดันให้พี่น้องประชาชนนะคะเพิ่มรายได้ต่อยอดยกระดับพัฒนาสาขาดนตรีนะคะให้อยู่ในระดับสากลอย่างยั่งยืนค่ะดังนั้นการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนถึงข้อมูลข่าวสารเป็นการเพิ่มคุณค่าทางด้านดนตรีของไทยไปสู่สากลเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีของประเทศไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพติดอันดับของโลกและเป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นในส่วนหนึ่งของศิลปินรวมไปถึงเสียงเพลงเสียงดนตรีนะคะแล้วก็กิจกรรมทางด้านดนตรีละค่ะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันวงดนตรีดุริยางหรือการแสดงในมิติต่างๆที่มีดนตรีเข้าไปเชื่อมโยงค่ะเพราะเชื่อมั่นว่าสาขาดนตรีจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงที่ยั่งยืนได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
0: คุณฟังกับซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านดนตรีนะคะนอกเหนือจากการใช้ดนตรีมาเป็นตัวเชื่อมโยงนะคะสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันแล้วนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะเพิ่งจบไปหมาดๆเลยทีเดียวค่ะกับมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติแชลมเบนเล่ภูเก็ต2025ที่มีขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ถึงวันที่30เมษายน2569และจังหวัดภูเก็ตค่ะในงานมหกรรมแชลมเบนเล่ภูเก็ต2025ได้ดึงเอาศิลปะด้านดนตรีละค่ะสาขาดนตรีมาเป็นตัวเชื่อมโยงนะคะงานศิลปะที่ครอบคลุมทุกมิติเลยทีเดียวค่ะเป็นการดึงเอาทุนทางวัฒนธรรมด้านดนตรีมาเป็นตัวเชื่อมโยงสร้างสีสันให้งานมหกรรมแชลมเบนเล่ภูเก็ต2025เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านอาจารย์ดำริปัณณวิทยากิจค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งท่านนะคะที่เข้ามามีบทบาทนะคะในส่วนของงานไทยแลนด์มิดเดิลภูเก็ต2025ที่ดึงเอาดนตรีนะคะในการเชื่อมโยงกิจกรรมได้อย่างหลากหลายแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เปิดงานศิลปะนะคะด้านดนตรีนะคะถ่ายทอดไปยังรุ่น ทุกรุ่นเลยที่ก็ว่าได้ค่ะมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกันอย่างเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็มีการแสดงดนตรีของวงออเคสตราหรือว่าภูเก็ตยูสวินนะคะซึ่งทางอาจารย์ดำริเองก็มีส่วนในการที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมในช่วงของไทยแลนด์ไปได้ภูเก็ต2025ให้เป็นที่โดดเด่นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นค่ะดิฉันมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ดำริเดี๋ยวเราไปติดตามเทปในส่วนของการพูดคุยในครั้งนี้กันค่ะเป็นอีกหนึ่งช่วงของรายการในช่วงนี้นะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่แบบเสียสละเวลามาช่วยขับเคลื่อนวงออเคสตราให้กับจังหวัดภูเก็ตสวัสดีค่ะ
3: ครับครับ
0: อยากให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการ
3: นิดนึงผมชื่ออาจารย์ดำริบรรณวิทยากิจนะครับอยู่คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับ
0: ค่ะทำไมอาจารย์ถึงเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตคะ
3: ก็บังเอิญว่าคุณจอมนะครับที่ดูแลเรื่องวงภูเก็ตยูสวินเนี่ยเขาสนใจที่จะทำวงแล้วก็ตอนนั้นไทยแลนด์เบเนเร่พิธีเปิดเนี่ยบังเอิญผมเป็นศิลปทรนะก็เกี่ยวข้องกับสำนักงานศิลปะร่วมสมัยอยู่แล้วก็เลยคุยกันว่าเรามาช่วยอะไรเกี่ยวกับงานเบเนเร่ได้บ้างก็เลยเริ่มก่อตั้งวงเพื่อที่จะทำเป็นเหมือนซอฟต์โอเพนนิ่งให้กับงานเบเนเร่ภูเก็ตเราก็เลยเริ่มทำวงกันขึ้นมา
0: ต้องยอมรับค่ะว่ายูสวินเนี่ยเป็นการเริ่มต้นของเยาวชนด้วยนะคะตามตัวเลยนะคะแล้วก็วงดนตรีหรือว่าดนตรีเนี่ยเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งสาขาที่ทางรัฐบาลมีการขับเคลื่อนอยู่และมาผนวกกับงานไทยแลนด์ไปได้เล่นภูเก็ต2025ดนตรีก็คือหนึ่งศิลปะเมื่ออาจารย์เป็นในส่วนหนึ่งของงานไทยแลนด์ไปเล่นแล้วก็มาเห็นวงนี้ในช่วงของเปิดเวทีไทยแลนด์ไปได้เล่นภูเก็ต2025ต
3: ั
0: ้งแต่ช่วงปลายปี2568แล้วค่ะเห็นถึงความตั้งใจแน่นอนเลยและตอนนี้ตั้งแต่ระยะเวลาพฤศจิกาธันวามกราคมพามีนาเมษาจนต่อไปในอนาคตเราเห็นว่ายูสวินเป็นยังไงบ้างของภูเก็ต
3: ผมมองว่าตรงนี้เป็นแต่ตัวเบเนเร่เป็นจุดคิกออฟให้วงนี้เกิดอยู่ยั่งยืนไปกับเมืองภูเก็ตเพราะเราปลูกฝังดนตรีให้กับเยาวชนนะเขาก็ค่อยๆเติบโตฝีมือเขาจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดทางเทศบาลเมืองหรืออะไรเงี้ยผู้ใหญ่ใจดีทางภูเก็ตเนี่ยช่วยกันสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนต่อไปเนี่ยก็จะทำให้วงนี้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆสำคัญมาก
0: ค่ะแล้วดูแล้วถึงความเขาเรียกว่าต้องมีทักษะเนาะกับความชื่นชอบมีพรสวรรค์ของเยาวชนเด็กภูเก็ตเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับคำว่าดนตรี
3: เป็นเด็กที่หนึ่งมีความตั้งใจมีความขยันแล้วก็มีวินัยนะครับทุกครั้งที่เราลงมาทำกิจกรรมเป็นครั้งคราวเนี่ยเราก็ได้ความร่วมมือของคณาจารย์ซึ่งเขาเป็นอาจารย์วงโยธวาทิตของโรงเรียนหลายๆโรงเรียนมารวมตัวกันเกิดเครือข่ายความรักกันในหมู่วงการดนตรีในภูเก็ตมากๆเลยนะเพราะว่าตัวเนี้ยจะเป็นอะไรที่ส่งต่อให้ยั่งยืนมากๆ
0: แสดงถึงพลังของความเป็นดนตรีคนที่ชื่นชอบดนตรีไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หลากหลายโรงเรียนมารวมตัวกันเยาวชนจากหลากหลายพื้นที่มารวมตัวกันเป็นยูสวิน
3: ใช่
0: ซึ่งไม่ได้ง่ายเลย
3: ไม่ง่าย
0: เห็นแล้วถึงรอยยิ้มของอาจารย์นี่เห็นความภาคภูมิใจว่าเอ้ยภูเก็ตมันก่อตั้งได้นะแล้วการเติบโตของยูสวินในอนาคตเนี่ยดูแล้วจะเป็นยังไง
3: ผมเห็นกราฟของการก้าวกระโดดของฝีมือเด็กเนี่ยแบบชันมากซึ่งคิดว่าถ้าต่อไปเนื่องไปอีกสักปี2ปีนี้ในโตไประดับมืออาชีพได
0: ้เวทีประกวดออเคสตราเมืองไทยกับยูสวินอาจารย์มองว่าจะโตไปแบบกราฟแบบภูเขาเลย
3: ภูเขาแน่ๆครับก็ต้องให้มีเวทีให้เขาเล่น อยู่เรื่อยๆอาจจะเดือนละครั้งให้เขามีโอกาสได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วถ้าย้อนกลับมาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกับซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีกับทุกรูปแบบของดนตรีอาจารย์มองยังไงคะ
3: คือต้องบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยนะสมาคมศิลป์ภูเก็ตเนี่ยท่านมองขาดนะในเรื่องของการที่จะเอาศิลปะดนตรีแล้วก็การแสดงมาหลอมรวมกันเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะภูเก็ตแล้วเราเริ่มไปเพิ่มมิติของวัฒนธรรมในเรื่องของศิลปะทราบว่าเนี่ยตอนนี้มีรูปปั้นประติมากรรมอะไรที่เป็นถาวรแล้วเนาะก็ควรจะมีวงดนตรีประจำเมืองที่เป็นถาวรใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรต่างๆนานาที่ให้กลายเป็นว่าคนมาเที่ยวภูเก็ตไม่ได้มาเที่ยวทะเลอย่างเดียวแต่มาดูศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะของปรนักกัน
0: อยากจะให้ฝากล่ะค่ะว่าเป็นคนดนตรีแล้วก็มาเห็นในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายในทุกมิติแล้วก็ดึงเอาดนตรีมาผสมผสานความก้าวหน้าของพื้นที
3: ่
0: อาจารย์จะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินมาเที่ยวชมเมืองภูเก็ตกันคะ
3: ผมมองว่าอย่างนี้ว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันก็คือวิถีชีวิตเนาะถ้าเกิดว่าคนในชุม ชนเนี่ยเราร่วมกันจันโรงวิถีชีวิตอ่ะให้มันมีองค์ประกอบของวัฒนธรรมหลอมรวมเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้มันน่าอยู่สังคมมันน่าอยู่แล้วก็มันก็เนื่องจากคนภูเก็ตก็ค่อนข้างมีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างอะไรนะค่อนข้างดีอ่ะเนาะค่อนข้างอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่แล้วผมว่าตัวเนี้ยดนตรีมันทำให้เมืองมันกลายเป็นเมืองอินเตอร์มากขึ้นอีก
0: ทราบว่าอาจารย์เองก็มีการประพันธ์หรือว่าแต่งเพลงให้กับวงยูสปินด้วย
3: ครับ
0: เป็นเพลงอะไรแล้วก็เกี่ยวเนื่องอะไรกับภูเก็ตบ้าง
3: จริงๆก็เป็นงานกลุ่มเนาะผมไม่ได้ทำคนเดียวก็มีน้องอีกคนหนึ่งช่วยกันออกแบบดนตรีดีกว่าแล้วเราก็ใช้ความเป็นซาวแบบเปรนักกันนี่แหละมาทำเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานแบบอันดามันก็ชื่อจารณกัน
0: หวังว่าเชื่อมโยงกับปรานากัน
3: ใช่
0: นะคะ
3: หวังว่ามันจะกลายเป็นอะไรที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์กับไปร่วมกับการแสดงหรือแฟชั่นโชว์หรืออะไรก็แล้วแต่ในอนาคตครับ
0: ก็ดึงเอาระหว่างดนตรีศิลปะวัฒนธรรมมาเป็นจารณกันนะคะในรูปแบบของอาจารย์และรูปแบบของทีมเชื่อว่าอาจารย์ไม่ได้มาแค่ในช่วงของไทยแลนด์เมเดเล่อย่างแน่นอนแต่อนาคตก็จะต้องเจออาจารย์ในพื้นที่ภูเก็ตต่อเนื่องไปด้วย
3: ยินดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณมากครับผมครับ
1: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
0: ค่ะคุณฟังค่ะนั่นก็คือในส่วนของบางช่วงบางตอนที่มีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ดำริค่ะในช่วงของพิธีส่งมอบธงไทยแลนด์เบเนเรตภูเก็ต2025ให้ต่อกับจังหวัดระยองค่ะในวันนั้นมีโอกาสพูดคุยแล้วก็อาจารย์ดำรินะคะเป็นส่วนที่สร้างงานด้านดนตรีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีส่วนผลักดันให้กับภูเก็ตยูธวินนะคะให้สร้างกระแสความนิยมดนตรีมาเพิ่มมากขึ้นในหมู่เยาวชนด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะวันนั้นมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณจอมด้วยจะเป็นอย่างไรพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
0: ค่ะคุณฟังยังอยู่ในรายการเสียงไทยสู่เวทีโลกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้ยังคงอยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์ค่ะในช่วงเวลา 16:30 นถึง 19:00 นค่ะคุณฟังคะเมื่อสักครู่เนี่ยพูดคุยกับอาจารย์ดำริไปแล้วนะคะอีกหนึ่งคนค่ะที่มีบทบาทเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในงานแชร์แลนด์เบเนเรตภูเก็ต2025ที่ผลักดันเอางานด้านดนตรีนี่แหละค่ะมาเป็นตัวเชื่อมโยงกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมและมีความโดดเด่นมากและเป็นที่จับตาเลยทีเดียวค่ะว่างานแชร์แลนด์เบเนเรตภูเก็ต2025ในครั้งนี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือในส่วนของคุณจอมค่ะศาสวัตรหลิมพาณิชย์นะคะที่เป็นที่รู้จักกันละค่ะว่าเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัท PK Inter Music จำกัดค่ะผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังในส่วนของการผลักดันนะคะดนตรีในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะให้ก้าวสู่ระดับสากลใหม่หลากหลายงานเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารนะคะซาวแกลเลอรี่ กรุ๊ปด้วยนะคะแล้วก็โรงเรียนดนตรียามาฮ่าภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่บอกได้ว่าเริ่มหรือก่อตั้งภูเก็ตยูทวินนี่แหละค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามในส่วนของการมีโอกาสพูดคุยกับคุณจอมนะคะในช่วงของการมอบธงไทยแลนด์บิเนเล่ภูเก็ต2025ที่ผ่านมาไปติดตามกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรามาอยู่กับอีกหนึ่งคนดนตรีของจังหวัดภูเก็ตค่ะที่เริ่มจับหรือว่าก่อตั้งวงยูทวินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ตอนนี้มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งแล้วล่ะค่ะแล้วก็มีคนชื่นชอบในระดับโอ้โหบอกว่าอนาคตเนี่ยไปไกลแน่นอนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวนิดนึงค่ะ
4: ครับชื่อจอมนะครับศาสวัตรหลิมพาณิชย์เป็นผู้บริหารโรงเรียนดนตรียามาฮ่าที่ภูเก็ตแล้วก็พีด้าแดนซ์แอคาเดมี่ในเครือซาวด์แกลเลอรี่กรุ๊ปครับ
0: ต้องถามก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้คำว่ายูทวินหรือว่าวงออเคสตราของภูเก็ตตอนนี้มีชื่อติดหูกันแล้วแหละทำไมถึงเริ่มจับหรือว่าตั้งวงยูทวินมาคะ
4: จริงๆเป็นความฝันตั้งแต่ทำโรงเรียนดนตรีมาเราก็เห็นที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีวงออเคสตราแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยแต่ว่าถ้าเราเริ่มเนี่ยทางไปดูทางมอเกษตรเนี่ยเขาจะมีวงวินออเคสตราซึ่ง3ปีก่อนตอนนั้นไปเป็นนายกสโมสรโรตารี
0: ่
4: ก็เมืองแรกภูเก็ตเนาะแล้วก็เลยตอนนั้นได้อาจารย์แก่มาแล้วก็เลยคิดว่าภูเก็ตเราน่าจะมีวงแบบนี
0: ้เชื่อมั่นค่ะว่าคุณจอมจะเห็นว่าภูเก็ตเองมีการจัดงานเกี่ยวเนื่องกับการดนตรีแล้วก็คนส่งคอนเสิร์ตอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนกันน่าจะเห็นแล้วว่าภูเก็ตจะมีออเคสตราน่าจะมีพื้นที่การแสดงของเราต่อเนื่องใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับก็ในส่วนของไทยแลนด์บินดาเล่ก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะหลายๆแขนงที่จะก้าวต่อไปซึ่งคุณอัญชลีก็จะพูดเสมอว่าภูเก็ตเราน่าจะพัฒนาจากเมืองท่องเที่ยวเนี่ยไปสู่การเป็น World ArtDestination ต่อไปด้วย
0: โอ้โหพอทำแต่จริงๆแล้วคำว่าไทยแลนด์บินดาเล่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในหลายๆพื้นที่นะคะเขาไม่ได้ดึงดนตรีเข้ามามีส่วนร่วมมากมาย
4: ใช
0: ่แต่พอพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตในไทยแลนด์บินดาเล่ภูเก็ต2025ดึงเอาศิลปะด้านดนตรีสาขาดนตรีซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกว่าประเทศไทยมีชื่อเสียงมากเรารู้สึกยังไง
4: รู้สึกดีครับจริงๆต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ในการไปแสดงงานศิลป์อะไรต่างๆเนี่ยดนตรีเนี่ยเราจะเป็นตัวส่งเสริ
0: ม
4: ให้ศิลปะทุกแขนงเนี่ยเริ่มจากการที่คนน่ะได้ยินเสียงเข้ามาฟังดนตรีก่อนแล้วก็สามารถที่จะกระจายตัวกันไปอย่างมีคอนเสิร์ตมีอะไรต่างๆจริงดนตรีมันเข้าถึงได้ง่ายดนตรีถ้าเกิดเราดูหนังดูละครถ้าไม่มีดนตรีอารมณ์ร่วมต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นทีนี้ตรงนี้ก็เลยคิดว่าภูเก็ตจริงๆเรามีศิลปินเรามีเยาวชนเรามีใครหลายคนเลยที่เก่งมากๆก็น่าจะได้เป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาส่วนนี
0: ้แล้วไปคัดเลือกเยาวชนมารวมตัวกันเป็นยูทวินได้ยังไง
4: ก็ต้องบอกว่าเริ่มจากการที่รวมตัวคุณครูก่อนนับ10โรงเรียนเลยที่เข้ามาร่วมกันแล้วก็มาคุยกันแล้วก็มาออดิชั่นก็เปิดรับสมัครทั่วไปก็ให้ทุกโรงเรียนนักเรียนจากทุกโรงเรียนเนี่ยสามารถเข้ามาสมัครแล้วก็มาออดิชั่นกันได้ออดิชั่นเสร็จปุ๊บก็มีการฝึกซ้อมมีการเข้าค่ายแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่สนับสนุนในเรื่องของเวทีต่างๆให้น้องๆครับ
0: ถือว่าจุดนี้เราประสบความสำเร็จไปแล้วในระดับหนึ่งแล้วอนาคตข้างหน้าคะคุณจอมมองยูทวินออเคสตราภูเก็ตเนี่ยไปถึงไหน
4: ก็คิดว่าในส่วนนี้ตัววงเองก็ต้องพัฒนาต่อเนื่องให้มีศักยภาพสูงขึ้นพัฒนาบทเพลงที่เล่นจากเลเวลที่เราเริ่มจากเหมือนบิ๊กินเนอร์แล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปก็ในวันหนึ่งก็อาจจะมีการประกวดอะไรต่างๆที่เราสามารถส่งวงเข้าประกวดได้แล้วก็ในขณะเดียวกันวงก็จะสามารถมาช่วยในเรื่องของการรับแขกบ้านแขกเมืองของจังหวัดภูเก็ตในงานต่างๆเนี่ยก็อย่างเช่นงานส่งมอบธงวงภูเก็ตยูทวินออเคสตราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะบรรเลงเพลงประกอบการแสดงของจังหวัดภูเก็ตด้วยทั้งในช่วงของการเริ่มต้นพิธีการแล้วก็ทั้งในส่วนของพิธีมอบธง
0: โอเห็นได้ถึงความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้นมาจับรวมตัวกันมาเป็นยูทวินจากการออดิชั่นเด็กๆด้วยแล้วก็ความร่วมมือของคุณครูกว่า10โรงเรียนด้วยกันแล้วก็เห็นรอยยิ้มคุณจอมเวลาพูดถึงวงพูดถึงงานดนตรีมีความแบบ
5: เราประสบความสำเร็จแล้วในระดับนี้เราก็ต้อง
4: การแสดงครั้งนี้มากันถึง23โรงเรียน
5: โอ้โหเกือบหมดเกาะแล้วนะ
4: ใช่
5: แล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะหยิบยกเอาเด็กนักเรียนกว่า23โรงเรียนมารวมตัวด้วยกันอันนี้คือความสำเร็จแบบความภาคภูมิใจที่อย่างที่คุณจอมบอกว่าไม่ใช่แค่คุณจอมคนเดียวมีผู้ใหญ่ใจดีหลายหน่วยงานมารวมตัวแล้วก็ผลักดันให้เกิดยูสวินออร์เคสตราภูเก็ตขึ้นมาได้ต่อไปแบรนด์ออร์เคสตราภูเก็ตเหล่านี้จะสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตและประเทศด้วยอย่างแน่นอนใช่ไหมคะเราตั้งเป้าไว้ถึงไหน
4: ก็คิดว่าในส่วนนี้คือความสำเร็จในวันนี้ก็เกิดขึ้นจากเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วที่เราทำค่ายอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วเด็กในวันนั้นเขาเติบโตมาเป็นครูที่มาช่วยกันสอนในวันนี้ก็เชื่อว่าการที่ผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านให้โอกาสเด็กๆในวันนี้ก็จะเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่จะทำให้ภูเก็ตเนี่ยมีความสร้างสรรค์ในเรื่องของดนตรีแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเมืองต่อไป
5: บอกเลยค่ะช่วงท้ายอยากจะให้คุณจอมฝากเลยค่ะว่าดนตรีที่เหมือนบอกเป็นตัวเชื่อมประสานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้มันกลมกลืนกลมเกลียวกันอยากจะฝากบอกไปยังผู้ปกครองอยากไปฝากบอกไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเสพดนตรีแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีของไทยที่มันดังไกลไปทั่วโลกณวันนี้ของภูเก็ตแล้วก็แนวนะคนยังไงบ้างฝากได้เลยค
4: ่
5: ะ
4: ก็อยากขอบคุณทุกแรงสนับสนุนทั้งแรงใจแล้วก็กำลังต่างๆที่เข้ามาช่วยให้โอกาสกับเยาวชนเด็กๆซึ่งก็เชื่อว่าการให้โอกาสเด็กๆได้เข้ามามีส่วนร่วมได้เข้ามาสัมผัสกับมืออาชีพในการแสดงในการที่เราให้โอกาสเด็กๆเนี่ยเขาได้สัมผัสกับนักดนตรีได้สัมผัสกับอาจารย์ในระดับประเทศแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเขาก็จะเติบโตแล้วก็ช่วยเราพัฒนาทุกๆด้านต่อไปขอบคุณมากมากครับ
5: ใครที่ชื่นชอบดนตรีและอยากให้บุตรหลานชื่นชอบดนตรีด้วยนะคะในช่วงนี้ก็สามารถติดต่อประสานแล้วก็ไปพูดคุยกันได้ที่ฝากได
4: ้
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ก็ติดต่อได้ครับทั้งที่บนเพจภูเก็ตยูทวินแล้วก็ติดต่อกับผมก็ได้นะคร
5: ับ โรงเรียนยามาฮ่านะคะดนตรียามาฮ่าก็สามารถเข้าไปคือจริงๆดนตรีมีอีกหลากเรื่องราวเลยดีเดียวที่จะช่วยหนึ่งก็คือบำบัดสภาพจิตใจด้วยแล้วก็เหมือนกับรักษาโรคด้วยโอ้โหหลายศาสตร์ดนตรีเนี่ยมันเข้าได้หลายมันเยอะแยะมากมายก็ไปหาได้ที่คุณจอม
4: ได้
5: เพราะว่ามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่ช่วยกันในสังคมของภูเก็ตนะคะแต่อย่าลืมว่ายูสวินออร์เคสตราภูเก็ตเราจะต้องช่วยกันผลักดันเพื่อให้อยู่ในระดับโลกให้ได้
4: ได้
5: อ
4: ัน
5: นี้ต้องขอบคุณคุณจอมอย่างสูงค่ะ
4: ขอบคุณ
5: เอาละค่ะใครที่สนใจติดต่อก็อย่าลืมนะคะที่ยามาฮ่าหรือว่าคุณจอมได้โดยตรงตอนนี้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงท้ายของรายการค่ะเสียงไทยสู่เวทีโลกทางสปทเกต FM 96.5 MHz ในวันนี้นะคะขอบคุณทั้งอาจารย์ดำริและก็คุณจอมค่ะที่มาพูดคุยกันให้เห็นถึงความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีที่มีความสำคัญในการผลักดันและก็เชื่อมโยงภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในยุคปัจจุบันนะคะเพราะเชื่อมั่นเลยค่ะว่าดนตรีเชื่อมโยงให้กับสภาพจิตใจหรือว่าเชื่อมโยงเศรษฐกิจในหลายด้านให้เข้ามาอยู่ในองค์รวมเดียวกันนะคะยังไงแล้วแต่ค่ะรายการเสียงไทยสู่วิถีโลกจะเจอคุณฟังได้ในช่วงของวันพฤหัสบดีที่2ของทุกเดือนนะคะทางสวทเกต FM 96.75 MHz ค่ะและเป็นกำลังใจในส่วนของการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้านดนตรีนะคะให้สามารถสร้างรายได้และยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจแล้วก็เรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวัน

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดไทยประกาศศักยภาพฮับยานยนต์แห่งอนาคตเปิดมหกรรมฟิวเจอร์โมบิลิตี้2026ผนึกกำลังจัดเต็มระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคผู้นำจีนระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐจะเป็นประโยชน์กับทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อกำชับเรื่องปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบว่านายกรัฐมนตรีได้เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดสีด้อมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปนายกรัฐมนตรีต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งการปฏิบัติงานจะมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกันปราบปรามอย่างจริงจัง
3: แล้วก็ดูแลความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าจะเป็นเรื่องของเกาะพังงานนะครับที่มีพวกนอมินีต่างชาตินะครับซึ่งการทำงานก็นำโดยท่านผบ.ตร.นะครับแล้วก็รองสำราญนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งสตช.เนี่ยก็ช่วยกันดูนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นก็จะช่วยกันที่จะปราบปรามนะครับอย่างจริงจังนะครับท่านนายกบอกว่าต้องจัดการให้สิ้นซากครับ
2: พลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่ายังมีการหารือเรื่องมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยก็ถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนข้อเสนอจากฝ่ายตำรวจนั้นเป็นเรื่องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งทวงคืนพื้นที่ป่าบริเวณหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำภายใน7วัน
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดเร่งดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยได้กำชับให้ประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507ให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์และให้เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกโดยเร็วที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดรวมทั้งให้ตรวจสอบพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วให้ดำเนินการตรวจยึดหรือดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายซ้ำอีกส่วนพื้นที่สปก.หากตรวจพบยังไม่มีการเช็คประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ให้ตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและปราบปรามทุนสีเทา
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ตามที่นายกรจติกวณิชสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่น พื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากวิกฤตปี2540เนื่องจากเป็นวิกฤตค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนไทยรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
6: เมื่อไรก็ตามที่มีความชัดเจนกระบวนการสอบสวนถ้ามีความชัดเจนตามกฎหมายเป็นผู้ผิดและผิดคุณสมบัติของการเป็นประธานกลต.เราจะดำเนินการตามกฎหมายในการถอดถอนแน่แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายผมก็ชัดเจนกับท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้แทนกรรมการในกลต.ให้สามารถดำเนินการอย่างเต็มที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสเป็นหลักและขอย้ำเน้นเป็นครั้งสุดท้ายว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยนิ่งเฉยและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะ
5: ด้านในเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกระทู้ถามสดกรณีการจับกลุ่มนายหนิงเฉินซันชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหาแต่ไม่พบประวัติการก่อเหตุรุนแรงหรือเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายพร้อมยอมรับว่าอาจมีช่องว่างในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการสอบสวนอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเตรียมเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือการแก้ไขกฎหมายที่ซ้ำซ้อนลดโอกาสคอร์รัปชัน
7: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยว่าปัญหาการคอร์รัปชันยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไม่สามารถแก้ที่ตัวบุคคลได้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องแก้ที่โครงสร้างระบบโดยเฉพาะกฎหมายที่ซับซ้อนและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่คณะทำงานเตรียมเข้าพบและทำงานร่วมกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อความโปร่งใสสามมาตรการหลักเช่นการแก้ไขกฎหมายที่ซับซ้อนโดยปรับปรุงกฎระเบียบที่มีความยุ่งยากและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปลดการใช้ดุลยพินิจคือกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้ดุลยพินิจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์จึงต้องเร่งแก้ไขกฎหมายเหล่านี้เพื่อลดโอกาสในการคอร์รัปชันทั้งนี้ภาคเอกชนพร้อมที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีและโนว์ฮาวในการบริหารจัดการเพื่อให้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วที่สุดนายพจน์อารามวัฒนานนท์ระบุด้วยว่าเป้าหมายหลักในขณะนี้คือการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจังที่ผ่านมาทางคณะทำงานได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกันทางด้านการรับเรื่องร้องเรียนการติดตามผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนพศรแก้วขำรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลก
8: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวในพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดว่าที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาระดับสูงและรัฐบาลกัมพูชามักมีการพูดและการปฏิบัติในพื้นที่ไม่ตรงกันบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อุปกรณ์ตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วพฤติการเหล่านี้สะท้อนว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันกัมพูชายังคงให้น้ำหนักกับสงครามข้อมูลข่าวสารมากกว่าการปะทะกันทางทหารพร้อมย้ำว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทย ทไทยพร้อมตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันปริญญาวิชเกียรติสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดมหกรรม Future Mobility 2026ผนึกกำลังภาคเอกชนแสดงศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดมหกรรมระดับนานาชาติ Future Mobility Thailand 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อประกาศศักยภาพและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือ Mobility Hub ของภูมิภาคเอเชียท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และพลังงานสะอาดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่างานนี้คือแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐนักลงทุนและผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสอดรับกับยุทธศาสตร์ 5i ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานของโลกเพื่อรองรับทั้งตลาด EV และตลาดอะไหล่ทดแทนช่วยสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและก่อให้เกิดระบบนิเวศด้านการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิพลสนับพรมารายงาน
1: สมาคมยานยนต์ไทยยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใช้ระบบโควต้าลงทุนแลกสิทธิ์นำเข้ารับมือมาตรการ EV 3.5 ที่จะสิ้นสุดลงในปีหน้านายสุโรจน์แสงสนิทนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเปิดเผยว่า10สมาคมสัญชาติไทยเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ได้ร่วมกันยื่น8ข้อเสนอฉุกเฉินต่อรัฐบาลเพื่อเตรียมรับมือภาวะหน้าผาอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการ EV 3.5 ในปีหน้าโดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตซึ่งส่วนต่างระหว่างรถยนต์ผลิตในประเทศและรถนำเข้าห่างกันเพียงร้อยละ8ทำให้ขาดแรงจูงใจในการลงทุนผลิตจริงและเสี่ยงที่ผู้ประกอบการจะหันไปนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากจีนเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขบังคับใช้ชิ้นส่วนในประเทศร้อยละ40ทางกลุ่มจึงเสนอให้ปรับรูปแบบจากการผลิตชดเชยมาเป็นการให้แต้มต่อผ่านระบบโควต้าโดยมอบสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนำเข้าอัตราเดิมแก่ค่ายรถที่ลงทุนสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในไทยอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการสร้างสถานีชาร์จศูนย์ R&D หรือศูนย์จัดการซากแบตเตอรี่ควบคู่ไปกับการปรับเกณฑ์ BOI คุมเข้มการสวมสิทธิ์และคุ้มครองผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน
10: เราสามารถผลิตชิ้นส่วนได้ stamping part ช่วงล่างแล้วก็ตามแต่พวกนี้แต่พวก high tech part พวก ADAS แล้วก็ตามพวกนี้เรายังไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเกิดคุณตั้ง R&D คุณให้อะไรเราก็ให้อะไรตอบแทนไปการผลิตแทนที่จะเป็นผลิตเฉยคืนเหมือน 3.5 เนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยแทนที่จะสร้างรถอย่างเดียวเนี่ยให้มาส่งเสริมของตัวอีโคซิสเต็มด้วยเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ชาร์จิ่งสเตชันทำลายแบตเตอรี่แล้วก็ตามแต่พวกนี้นั่นคือ whole ecosystem
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ช่วยลดภาระงานด้านเอกสาร
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การเป็นเครื่องยนต์ใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจัดโดยสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ AITP ณโรงแรมเอเชียราชทีวีกรุงเทพพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งการใช้นวัตกรรมเป็นการนำทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์คือกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมักพบปัญหาการติดขัดในระบบเช่นปัญหา IP ค้างสต็อกและอุปสรรคทางกฎหมายหรือความกังวลในเรื่องการถูกตรวจสอบทำให้งานวิจัยที่ดีจำนวนมากไม่สามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าได้จริงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบนิเวศทั้งระบบซึ่งเป็นที่มาของการพยายามในการจัดตั้งเครือข่ายและสมาคมวิชาชีพเช่น AITP ให้เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงแบ่งปันกรณีศึกษาและยกระดับการทำงานของสำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ TLO ทั่วประเทศให้มีทิศทางเดียวกันกระทรวงอวจะมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการสร้าง IP Marketplace ผ่านการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจพร้อมทั้งมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานเพื่อลดภาระด้านการเอกสารและเพิ่มคุณภาพในการคัดกรองทรัพย์สินทางปัญญาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิเจ้าของผลงาน
12: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หรือ Generative AI ในการประมวลผลข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเทคโนโลยีกับการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของผลงานสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อศึกษาและติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
13: เรื่อง AI ตอนนี้ก็สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดขณะนี้เรื่องที่เห็นกันทั่วไปก็คือการใช้ AI ประมวลข้อมูลต่างๆที่เรียกว่า Gen AI เนี่ยนะคะโดย AI เป็นตัวสร้างปัจจุบันในส่วนของประเทศไทยเราให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์กับผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์อะไรก็ตามที่สร้างโดยเทคโนโลยีเนี่ยณขณะนี้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยยังไม่คุ้มครองทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งคณะทำงานปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพูดคุยว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีกฎระเบียบอะไรออกมาเพื่อดูแลเรื่องนี้นะคะ
12: อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครและ TikTok ลงนาม MOU ในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอย่างยั่งยืน
14: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับ TikTok โดยมีนางชนิดาคล้ายพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้แทนร่วมลงนามเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลและการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและบุคลากรมุ่งเน้นการขับเคลื่อนใน3มิติได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะผ่านการรณรงค์คัดแยกขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะโดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและด้านประชาชนและการศึกษาอัจฉริยะมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ชาวกรุงเทพมหานครรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งนี้กทม.จะทำหน้าที่สร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ขณะที่ TikTok จะสนับสนุนการจัดอบรมเวิร์กช็อปทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารดิจิทัลและการใช้แพลตฟอร์มอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่กทม.รวมถึงการร่วมจัดแคมเปญส่งเสริมการคัดแยกขยะและกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในวงกว้างชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรียังไม่ได้พิจารณาวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริง การแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐเป็นประโยชน์กับทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อจีนและสหรัฐร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์แต่หากขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนว่าประเด็นเกาะไต้หวันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐและหากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ทั้งสองประเทศต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างกันและก่อให้เกิดสถานการณ์อันตรายมากได้นอกจากนี้ผู้นำจีนยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและสหรัฐในกรุงโซของเกาหลีใต้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้บรรลุผลลัพธ์เชิงบวกและมีความสมดุลในภาพรวมประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียผู้นำฟิลิปปินส์เรียกประชุมฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับตัวพลตำรวจเอกโรนัลด์บาโตเดล่าโรซาสมาชิกวุฒิสภาและเป็นบุคคลคนสนิทกับอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตที่ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการดำเนินมาตรการกวาดล้างยาเสพติดอย่างรุนแรงขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาได้แล้วซึ่งเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานสืบสวนแห่งชาติฟิลิปปินส์พร้อมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอน

0: การเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 เมตรและเวลา 18:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.1 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
1: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่
15: เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวท.กระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันเป็นเรื่องของเฟกนิวคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของเฟกนิวนะคะทีวันนี้โอ้โหน้องฝนกับแอปตกใจมีคนแชร์กันเยอะมากนะคะไม่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนแชร์กันเยอะมากแต่ตอนนี้ก็ขาดว่าหลายๆคนคงจะลบกันไปแล้วข่าวทีวาคือข่าวเฟกนิวก็คือว่าครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มวันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี2569จำนวน2วันช่วงที่1คือ30พฤษภาคมถึง3มิถุนายน2569 5วันช่วงที่2คือวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่เท่าไหร่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดือนสิงหาค่ะตอนเดือนสิงหานะคะ6วันด้วยกันก็คือถึงวันที่2อ่ะ2สิงหานะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าข่าวดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังค่ะไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าเอาละเรามีวันหยุดที่มันติดๆกันแต่มันจะมีวันที่คั่นอยู่อย่างเช่นปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมี33เป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่มั้ยคะวันที่1เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาเพราะวันวิสาขะตรงกับวันอาทิตย์นะคะก็จะไปยุติจดเชยวันที่1แล้วก็วันที่3ก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษานะคะของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะนี่คือช่วงที่1ก็เอาเป็นว่าวันที่2มิถุนายนไม่ยุตินะคะช่วงที่2คือวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคม28เนี่ยเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ค่ะวันที่29เป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่30กรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษาแล้ว31เนี่ยนะคะ1วันที่เป็นวันศุกร์นะคะก็ไม่หยุดนะคุณผู้ฟังต้องไปทำงานนะคะหรือเด็กก็ต้องไปโรงเรียนนะคะแล้ว1กับ2เป็นวันเสาร์อาทิตย์แต่ยกเว้นว่าท่านมีวันหยุดพิเศษไม่ใช่วันหยุดพิเศษก็ได้วันลาพักผ่อนประจำปีอันนั้นก็แล้วแต่ท่านไปบริหารจัดการเนาะนะคะเพราะมันก็จะได้เป็นวันหยุดยาวเพื่อไปเที่ยวแต่อันนี้ก็คือมาไลฟ์ฟังกันว่าไม่ได้เป็นความจริงนะคะเป็นเฟกนิวนะคุณผู้ฟังฝากบอกต่อๆกันกันบางคนอีดับเป้าเราคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเรื่องของเฟกในวันนี้ทำไมหลายๆคนอีจัดเป้ากันแล้วคะจัดเป้าเพื่อไปเที่ยวกันแล้วนะคะใจเย็นๆก่อนลางานก่อนนะคะเอาเป็นว่าวันที่เขาบอกว่าจะหยุดพิเศษนี่ไม่หยุดนะนะกลับมาจัดเขาเรียกว่ากลับมาลางานก่อนขอจัดกระเป๋านะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉั

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโปรนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฟ้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เทศไทย
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าพรปวีผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายพบกับพิชชามนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพระฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 17:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรในวันเดียวกันนี้เวลา 9:04 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดทำหมันสุนัขณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยนายชวลิตสุขเอียดกล่าวว่าตั้งแต่วัยเยาว์ได้เห็นพระองค์ทรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคเหนือและภาคใ ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อราษฎรตลอดมา
3: ก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กมาก็เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอยู่ตลอดครับก็มีความตื้นตันแล้วก็มีความรักกับพระองค์มากครับผมก็เลยมาครั้งนี้ครับพระองค์ทรงงานมาตลอดตั้งแต่เหนือยันใต้ครับมีศูนย์ศิลปะอาชีพศูนย์ที่พระองค์ก่อตั้งแล้วก็สอนเพื่อประชาชนทุกที่ครับ
2: ด้านนายสมชีพจันทคารกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกด้านโดยเฉพาะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ยากไร้ชาวเขาในภาคเหนือรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนในภาคใต้ซึ่งล้วนสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
4: ประทับใจทุกพระราชกรณียกิจนะครับแต่ที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็ในส่วนของช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจนโดยเฉพาะที่ภาคเหนือนะครับคนที่อยู่ชาวเขาต่างๆหรือกรณีในส่วนของเขื่อนในส่วนของภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นพระราชกรณีที่ประทับใจครับ
2: ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.เจรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งปรับเวลาการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569จึงเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเฉพาะช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยขอความร่วมมือให้ไปถึงจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 11:00 น.จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการรอยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินส่งเสริมพลังสตรีและสืบสานงานหัตถศิลป์ไทย
5: นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร้อยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินณห้องศรีวิชัยบีโรงแรมวังใต้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานพร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจาก19อำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน139คนโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีสำคัญตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งนี้ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การฝึกปฏิบัติการผลิตดอกไม้จันทร์การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมความเข้มแข็งให้แก่สตรีและชุมชนอย่างยั่งยืนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคควรปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเฝ้าระวังและสร้างชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืน
6: นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2569ณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระวิสัยทัศน์ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานปศุสัตว์ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากด้านนายพีสุดอนุตอังกรนายกเทศมนตรีตำบลท่าพ้าเปิดเผยว่าการดำเนินงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอย่างเป็นระบบโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์เขต4ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกและภาค พประชาชนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดเพื่อควบคุมประชากรโดยตั้งเป้าหมายดำเนินการจำนวน100ตัวตลอดจนการขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนชุติประภาศรีบุญสมสวท.ขอนแก่นรายงาน
1: รัฐบาลและพรรคร่วมเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางข้อกฎหมายและลดความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมว่าเนื่องจากร่างดังกล่าวเคยประสบปัญหาในสภาชุดที่ผ่านมาซึ่งหากรัฐบาลนำกลับมายืนยันอีกครั้งอาจเกิดการถกเถียงและมีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านความเห็นชอบในวาระที่3ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถยื่นยติในทำนองเดียวกันได้อีกภายในสมัยประชุมนี้และจะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนกว่า21ล้านเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชุดปัจจุบันจึงมีหน้าที่เสนอระเบียบวาระใหม่โดยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จัดเตรียมไว้ซึ่งพรรคมีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและพร้อมเสนอต่อที่ประชุมสภาทันทีหากได้รับมติเห็นชอบสำหรับประเด็นที่เคยเป็นข้อขัดแย้งโดยเฉพาะอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีการถอดบทเรียนจากอดีตและแสวงหาแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเบื้องต้นพรรคภูมิใจไทยเสนอสัดส่วนเสียงสว.ที่1ใน5แต่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาในชั้นกรรมาธิการเพื่อให้กฎหมายเดินหน้าต่อไปได้ส่วนรูปแบบการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ยังคงยึดโมเดลเดิมคือการคัดเลือกจากผู้สมัครเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนเรื่องพรก.กู้เงิน400ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคณะกรรมการกลั่นกรองจัดประชุมนัดแรกวันนี้ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ
7: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรยังคงสงวนท่าทีในการให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศหรือที่รู้จักกันในชื่อพรก.กู้เงิน400ล้านบาทว่ารัฐบาลสามารถดำเนินงานตามพรก.ดังกล่าวต่อไปโดยไม่ต้องติดขัดเนื่องจากมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พรก.ชุดนี้ก็ได้เริ่มประชุมแล้วเพื่อเดินหน้าตามแผนงานต่อไปสำหรับกระบวนการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์จากกำลังซื้อที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบสถานการณ์โลก
8: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อให้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึงวันที่30มิถุนายน2570 เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสรรคที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและต้นทุนที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามแบงก์ชาติประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินเนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินยังมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อและยังไม่พบสัญญาณการเก็งกำไรที่ผิดปกตินพศรแก้วคำรายงาน
1: บริษัทเอกชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกรณีกรมการจัดหางานค้างจ่ายค่าทำระบบ e-work permit ผลิตใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าวมูลค่ากว่า378ล้านบาท
9: นายชัยรัตน์แสงจันทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยพนักงานกิจการร่วมค้าฟิวเจอร์สกายเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงแรงงานโดยนายชัยรัตน์กล่าวว่าในฐานะผู้รับจ้างทำงานให้กับกรมการจัดหางานเพื่อผลิตใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวผ่านระบบดิจิทัลหรือ e-work permit ให้กับภาครัฐจำนวน15ล้านใบกำหนดระยะเวลาโครงการ10ปีซึ่งนับจากเริ่มโครงการในเฟส2เมื่อวันที่13ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันสามารถออกใบอนุญาตได้แล้ว 728,600 ใบนำเงินค่าธรรมเนียมเข้ารัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทแต่กิจการร่วมค้ายังไม่เคยได้รับเงินค่าจ้างที่รวมกว่า378ล้านบาทแม้จะมีการนำส่งรายงานผลการดำเนินงานพร้อมเรียกเก็บเงินค่าจ้างตามสัญญามาแล้วรวม6งวดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงมีนาคมปีนี้แต่ยังไม่ได้รับการชำระเงินค่าดำเนินการดังกล่าวจากกรมการจัดหางานรวมทั้งไม่ได้รับการชี้แจงถึงเหตุผลใดๆขณะที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้รับการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่าจะจัดการชำระในช่วงใดจึงต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงานเร่งรัดกระบวนการชำระเงินให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพติดตามดูแลกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไทยกัมพูชาให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างรวดเร็วและครบถ้วน
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมติดตามสิทธิและสวัสดิการกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าสิทธิอันพึงได้พึงมีของกำลังพลและครอบครัวที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสูงสุดการพิจารณาหรือการเสนอสิทธิและสวัสดิการใดๆของกำลังพลเหล่านี้ขอให้พิจารณาอย่างรอบด้านรอบคอบเพื่อดูแลทหารกล้าที่รบอยู่ในสมรภูมิจริงอย่างดีที่สุดพร้อมกันนี้ได้รับทราบสรุปสถานการณ์การดำเนินการด้านสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยและดูแลกำลังพลรวมถึงครอบครัวอย่างเป็นระบบพร้อมหารือแนวทางรองรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเปิดทางเลือกทางการรับเงินเยียวยาการรับบำนาญพิเศษการบรรจุกับเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 20:20 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนมีคำสั่งให้จับกุมนายอังเรย์เยอร์มักวัย54ปีอดีตหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนในข้อหามีส่วนร่วมกับกลุ่มอาชญากรรมในการฟอกเงินราว10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ323ล้านบาทผ่านโครงการที่อยู่อาศัยหรูหรานอกกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างไรก็ตามศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนได้กำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว100ล้านบาทซึ่งเปิดทางให้นายเยอร์มักได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอคำพิพากษาจากคดีดังกล่าวทั้งนี้นายเยอร์มักซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียเซเลนสกีผู้นำยูเครนประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อปีที่แล้วหลังจากมีการปรับโครงสร้างรัฐบาลครั้งใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรรายงานพบเรือลำหนึ่งถูกกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตขณะทอดสมออยู่นอกชายฝั่งเมืองฟูเจราของสหรัฐอาหรับเอมิเรตราว70กิโลเมตรซึ่งตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์มุสก่อนที่เรือลำดังกล่าวจะมุ่งหน้าไปยังน่านน้ำของอิหร่านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีเรือบนช่องแคบฮอร์มุสหลายครั้งท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายต่างใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านยังคงจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกหนังสือพิมพ์เดอะมิเรอร์ของทางการเมียนมาเผยแพร่ร่างกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนเสนอให้รัฐสภาพิจารณาโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีเป้าหมายปราบปรามเครือข่ายการหลอกลวงทางออนไลน์ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการสืบสวนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและส่งตัวผู้เสียหายกลับประเทศร่างกฎหมายดังกล่าวยังเสนอให้ลงโทษประหารชีวิตกับผู้ใช้ความรุนแรงทรมานกักขังนงเหนียวหรือบังคับผู้อื่นให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์รวมถึงการหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะรวงข้าวยาตาวีมินเกตเกลี้ยง2ต่อ0เกม21ต่อ13และ21ต่อ17ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับพิงพิชามนโอภาณิพัฒน์มือ27ของโลกที่เอาชนะเดวิกาสิหักมือ40ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกม23ต่อ21และ21ต่อ11หลังจบการแข่งขันพรปวีกล่าวว่าการลงสนามพบกับรุ่นน้องพยายามบอกกับตัวเองว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ต้องเอาชนะให้ได้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนเกมที่2ที่เป็นฝ่ายตามหลังอยู่หลายคะแนนก็พยายามปรับสมาธิและแก้เกมจนกลับมาเก็บชนะได้สำเร็จ
14: จริงๆก็วันนี้น้องก็มารูปแบบเกมที่ดีเลยนะคะแล้วก็รู้ว่าจะต้องตีกับเรายังไงแต่ว่าวันนี้ตัวเองก็พยายามบอกตัวเองว่าน้องก็เป็นนักกีฬาคนหนึ่งบนสนามเราไม่อยากที่จะกดดันตัวเองมากขนาดนั้นก็เต็มที่กันทุกลูกจริงๆค่ะแต่ก็ต้องเป็นเรื่องรูปแบบเกมที่อาจจะมีหลุดไปในช่วงเกม2ตอนต้นเราอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนข้างมาแล้วเราอาจจะคิดมากไปหน่อยหรือว่าคือกังวลไปหน่อยก็ทำให้เราแบบเสียแต้มไปแต่ว่าพอบอกตัวเองหรือว่าเคลียร์กับตัวเองแล้วอะก็ดีตามจังหวะของตัวเองครับ
13: ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป1ต่อ2เกม12ต่อ21 21ต่อ17และ17ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ2พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ61ของโลกแซงเอาชนะนูโมฮัมหมัดอัสรีนกับตันวีเคียงคู่มือ25ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ1เกม13ต่อ21 22ต่อ20และ21ต่อ14ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จนายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดโครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำประจำปี2569โดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยไทยออยและเทศบาลนครแหลมฉบังร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนสามารถลอยตัวในน้ำว่ายน้ำเป็นและมีทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำวันนายธนาวิทย์โถสกุลกล่าวว่าที่ผ่านมาเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีจมน้ำเสียชีวิตสูงมากสาเหตุ

0: อาจมือเซตมากประสบการณ์กลับมารับหน้าที่กัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อนำทัพลุยศึกใหญ่ตลอดปี2026ซึ่งการกลับมาทำหน้าที่กัปตันทีมในครั้งนี้ถูกมองว่าจะช่วยสร้างความสมดุลและความมั่นใจให้กับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการสู้ศึกสำคัญที่กำลังจะมาถึงตลอดฤดูกาล2026สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวนิติพงษ์เสลานนท์แบ็คขวาดีกรีทีมชาติไทยหลังย้ายมาร่วมทัพแข้งเทพตั้งแต่ฤดูกาล2022ถึง2023โดยลงสนามให้ทีมทั้งสิ้น149นัดทำได้8ประตูกับ11แอสซิสต์และมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพและ FA คัพในฤดูกาล2023ถึง2024รวมถึงเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่ช่วยให้ทีมสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบนเวทีฟุตบอลถ้วยเอเชียตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
2: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
2: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
4: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเด็ดใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะโดยในช่วงนี้ของทางรายการนะคะได้นำผลงานวรรณกรรมที่รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีคุณมุทิตาอิทธิพลนำมาบันทึกเสียงวรรณกรรมให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำด้วยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานมีชื่อว่าไก่ที่หายไปค่ะประพันธ์โดยรมนกมลวาคินเรื่องราวของไก่ที่หายไปนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังตอนจบได้เลยค่ะ

จุดมุ่งหมายที่จะไปเยือนคือหมู่บ้านราว200หลังคาเรือนที่ปลูกสร้างห่างกันตามเนินสูงต่ำบนที่ราบกว้างริมแม่น้ำสุริยะขนาบรอบด้วยผาสูงชันที่เป็นดั่งกำแพงกั้นลมพายุรถออฟโรด5คันมาจากตัวเมืองจังหวัดวิ่งบนพื้นถนนซีเมนต์ในระยะทาง82กิโลเมตรกำลังเคลื่อนเข้าสู่เส้นทางเล็กแคบของไหล่เขาผ่านลำห้วยและช่องหินแคบอีกเพียง18กิโลเมตรสุดท้ายก็ถึงปลายทางใกล้เวลาเที่ยงแสงแดดสายร้อนแรงเมื่อครู่หุบหายท้องฟ้าพันเปลี่ยนเป็นสีเทาและไม่กี่นาทีก้อนเมฆเทาทึบมหึมาก็เคลื่อนเข้าหากันเป็นผืนเดียวกันค่ำเหนือผืนป่าตะวันตกไม่ทันใครตั้งตัวหาฝนก็กรูมาจากหลังเขากระหน่ำลงราวฟ้ารั่วรถออฟโรดจุดนิ่งทั้งขบวนกระจกหน้าถูกน้ำซัดลงมาราวกับจอดจ่ออยู่ใต้น้ำตกคนในรถต่างนั่งเกรงหัวใจเต้นลุ้นระทึกหากมีน้ำป่าซัดลงมาคงกวาดพวกเขาลงไปนอนที่ก้นหุบเขาราวชั่วโมงฝนก็หยุดผู้แทนคนของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกสุขประชาชนและบริหารพัฒนาจังหวัดผ่อนลมหายใจโล่งอกพื้นดินฉ่ำไปด้วยน้ำรถค่อยๆเคลื่อนตัวต่อขบวนเป็นแถวตอนลึกยางขนาดใหญ่ย่ำขยี้ดินทุลักทุเลคนขับเกรงแขนบังคับพวงมาลัยไม่ให้ถลายออกนอกเส้นทางไปทางด้านขวาซึ่งห่างจากริมหุบเหวไม่มากแม้จะมีต้นไม้ใหญ่น้อยกั้นแต่ก็ยังเป็นอันตรายรถคันแรกไต่ลงเนินแล้วก็เผชิญกับหลุมเล็กเสียงเหยียบคันเร่งก้องป่าล้อสะบัดโกยโคลนขึ้นมากองจนหลุมลึกและกว้างขึ้นคนในรถเปิดประตูออกมาพร้อมรอกสลิงในมือจะขอเกี่ยวหน้ารถแล้วก็ดึงสายสลิงไปผูกติดกับต้นไม้ใหญ่คนหนึ่งช่วยหยิบท่อนไม้วางหนุนล้อรอกไฟฟ้าดึงรถขึ้นจากลมรถของท่านผู้แทนเป็นรถขับเคลื่อนธรรมดาจึงใช้วิธีเดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งกว่าจะขึ้นจากลมได้หนุ่มแรงดีใช้มีดใหญ่ฟันต้นไม้เล็กริมทางด้านซ้ายหักโค่นเบิกทางกว้างขึ้นให้รถไต่หนีหลุมพวกเขาทำสงครามกับเส้นทางปราบเซียนร่วม3ชั่วโมงจนสะบักสะบอมเอาการเคลื่อนผ่านทางโค้งสุดท้ายแล้วก็ยิ้มออกมาได้เมื่อเห็นปลายทางเลี้ยวหายเข้าไปในหมู่บ้าน

ฝนที่กระหน่ำลงมาไล่เขาเข้าหลบในเรือนงานช้างเรือนหลังโดดเดี่ยวในขอบเขตที่ถูกรั้วไม้ไผ่สูงระดับอกล้อมไว้กั้นแบ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามคำว่าต้องห้ามอาจมีไว้สำหรับคนนอกเท่านั้นเพราะคนในหมู่บ้านก็เวียนกันเข้าออกทำความสะอาดเรือนและก็พื้นที่โดยรอบเช็ดถูงาช้างแกะสลักโบราณก็ฟังเรื่องเล่าตั้งแต่เป็นเด็กว่างาช้างที่หมู่บ้านเราใหญ่และก็โค้งยาวที่สุดในประเทศแกะสลักลายหายากฝีมือคนรุ่นบรรพบุรุษได้มาจากพรานนักล่าช้างหากก็เจอมันบนเขาสู้กันจนบาดเจ็บทั้งคู่หลังช้างล้มเขาก็ตัดงานำลงมาจากเขากลับเข้าหมู่บ้านมอบให้ลูกชายแล้วไม่นานพรานก็สิ้นลมเขาเคยถามพ่อถึงตำนานนี้พ่อบอกว่าไม่มีใครยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่มีใครอยากพิสูจน์เพราะว่ามันกลายเป็นที่สนใจของคนภายนอกไปแล้วเขาฟังพ่อเล่าจนไม่รู้สึกเกรงกลัวความศักดิ์สิทธิ์เหมือนพวกเพื่อนๆที่มักจะแอบมานอนเล่นยาไม่รู้จะไปไหนที่นี่มีของกินเยอะพวกชาวบ้านนำมาให้ผู้นำหมู่บ้านซึ่งเป็นทายาทของพรานล่าช้างรุ่นที่เท่าไหร่ไม่มีใครรู้ผู้ที่รู้ก็ตายกันหมดแล้วตอนนี้แกก็อายุร่วมร้อยชาวบ้านเรียกว่าพ่อปู่วันๆอยู่แต่บนเรือนที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกให้ข้างเรือนงานช้างหลังได้งีบหลับและตื่นมานั่งกินจนอิ่มเขาบอกลาพ่อปู่ออกไปตามหาไก่ต่อแต่ยังไม่ทันลงจากเรือนก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังใกล้เข้ามาขบวนรถทยอยเคลื่อนมาหยุดที่ลานกว้างหน้าเรือนงานช้างพื้นดินรับน้ำฝนจนชุ่มสภาพรอบรถเคละโครนป้ายผ้าดิบสีขาวติดข้างรถเขียนข้อความโครงการปันน้ำใจสู่ชายป่ามีรอยกิ่งไม้เกี่ยวขาดเป็นแนวยาวสภาพเหล่าคนที่เหมือนเพิ่งผ่านการกลัมสงครามมาเปิดประตูออกมาจากรถเขาย่องลงจากเรือนหาที่ซ่อนหลังรั้วอยู่ในระยะใกล้จึงเห็นพ่อผู้ผ่านและชาวบ้านกลุ่มใหญ่ทยอยเดินมาพื้นผ้าใบสีเขียวขี้ม้าเลอะโคลนที่คลุมท้ายกระบะถูกเปิดออกพวกนั้นช่วยกันขนของลงมาชาวบ้านที่ยืนมุมส่วนหนึ่งมองด้วยความตื่นเต้นต่างจากพรรคพวกของพ่อที่ต้องเก็บความไม่ชอบใจไว้ใต้ใบหน้าเรียบนิ่งแต่อารมณ์คงเก็บไม่ได้แล้วดูจากท่าทีที่เริ่มตั้งแต่ทะเลาะกับแม่ตอนเช้าจนถึงพูดคุยกันที่บ้านผู้พันวันนี้น่าจะเกิดเรื่องเพียงแค่รอโอกาสเท่านั้นผู้แทนเปิดคำสนทนาด้วยการแนะนำคณะผู้เยือนเป็นกลุ่มก้อนจิตอาสาจากเมืองหลวงที่นิยมชมชอบธรรมชาติของพื้นป่าจนอยากเข้ามาเยี่ยมชมผู้แทนกล่าวอย่างภูมิใจอวดคณะผู้มาเยือนว่าสภาพแวดล้อมและพื้นที่หมู่บ้านยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างดีเพียงแค่ผ่านช่องหุบเขาเข้ามาก็เหมือนได้เยือนดินแดนที่ต่างไปราวคนละโลกกระแสความเปลี่ยนผ่านของสังคมภายนอกยากที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในนี้ได้และที่นี่เป็นหมู่บ้านแห่งเดียวของจังหวัดที่มีชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศชาวบ้านฝั่งผู้แทนพูดประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านแม้เป็นคำกล่าวเกินเลยแต่ฟังแล้วรู้สึกทึ่งเขารอบสังเกตชาวบ้านส่วนหนึ่งก็พลอยยิ้มภูมิใจไปด้วยแต่ว่าพรรคพวกพ่อกับทำหน้าตึงผู้แทนหันบอกกับผู้พันที่ยืนอยู่ข้างพ่อว่าคณะผู้มาเยือนจะกางเต็นท์ถัดจากลานนี้อยู่กันสัก 2-3 คืนขอให้ผู้พันจัดคนมาดูแลแล้วก็เฝ้าเวรยามผู้พันพยักหน้ารับสีหน้าต่างจากที่เคยหนึ่งในผู้มาเยือนแนะนำชื่อตัวแล้วก็ชาวคณะแล้วก็พูดถึงสิ่งของต่างๆที่ขนมาไกลร่วม100กิโลพร้อมถามน้ำเสียงเป็นมิตรว่าอยากได้อะไรหากครั้งหน้ามีโอกาสมาเยือนอีกจะจัดหานำมาให้และการถามคำถามนี้ทำให้สถานการณ์พลิกผันกลายเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อบรรยากาศหลังฝนตกกลับอึมครึมอีกครั้งสิ่งที่พ่อพูดสร้างความตกตะลึงให้กับคนฟังโดยเฉพาะผู้แทนพ่อตอบผู้มาเยือนว่าสิ่งที่อยากได้จริงๆนั้นไม่ใช่ข้าวของหากแต่เป็นสิ่งที่คณะผู้มาเยือนเพิ่งผ่านเข้ามาพ่อหันไปทางผู้แทนรีบฉวยโอกาสพูดราวกับเป็นครั้งเดียวในชีวิตแต่เพื่อไม่ให้ถูกโกรธเคืองจนถูกตัดโอกาสไม่ได้พูดจึงเกริ่นกล่าวขอบคุณท่านที่เลือกหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบหวังดีอยากให้หมู่บ้านมีชื่อเสียง
เป็นที่ชื่นชมจากคนภายนอกท่านผู้แทนผู้ดูแลชาวบ้านเหมือนลูกหลานคอยหาสิ่งที่คิดว่าดีกับชีวิตมาป้อนให้แต่ตั้งแต่ที่ท่านเข้ามารับทำงานสานต่อนโยบายผู้แทนคนก่อนท่านก็รู้ว่าหมู่บ้านเราต้องการอะไรท่านรู้ปัญหาของหมู่บ้านอยู่ตรงไหนแต่ท่านกลับเก็บเราไว้ทำชื่อเสียงให้จังหวัดเรารู้ว่าท่านทำก็เพื่อเรามาไม่น้อยได้ดื่มน้ำสะอาดที่ต่อลงมาจากบนภูเขาได้ใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ชีวิตกับธรรมชาติแต่จะดีกว่าถ้าหากให้ชาวบ้านได้เข้าถึงโอกาสเหมือนคนที่อยู่ข้างนอกเด็กๆของเราได้ไปโรงเรียนง่ายขึ้นให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยไปถึงมือหมอที่โรงพยาบาลในเมืองทันกับเหตุการณ์ให้เราเข้าถึงตลาดค้าขายผลหมากรากไม้พื้นถิ่นที่เราปลูกให้คนนอกได้รู้จักแล้วก็ซื้อกินแทนการถูกพ่อค้าคนกลางเข้ามาต่อรองราคาผลผลิตของเรายังไม่มีทางเลือกแค่มีถนนออกจากหมู่บ้านให้โอกาสเราได้ใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองเราไม่อยากเป็นเพียงผู้รับอีกต่อไปแล้วผู้พันที่เคยมีท่าทีลังเลก็เห็นด้วยกับพ่อมองผู้แทนด้วยสีหน้าจริงจังชาวบ้านบางคนที่เคยเห็นต่างจากพ่อก็ส่งเสียงเห็นพ้องแม้เป็นจำนวนคนไม่มากแต่พ่อก็ดีใจแล้วชาวบ้านที่ยืนหลังผู้แทนหน้าเจื่อนลงได้แต่ใช้สายตาสื่อสารกันไม่ต่างกับพวกคณะออฟโรดผู้แทนยืนนิ่งมองพ่อคิดหาคำพูดแล้วก็บอกว่าหมู่บ้านเราถูกเลือกแล้วจากมติใหญ่หากอยากเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกไม่ใช่เรื่องง่ายคณะทำงานทุ่มเทมาหลายปีถ้าจะให้ได้ในสิ่งที่ต้องการหมู่บ้านก็ต้องยอมเสียสละอะไรบ้างได้อย่างหนึ่งก็ต้องเสียอีกอย่างหนึ่งท่านผู้แทนพูดเป็นในชาวบ้านกลุ่มที่สนับสนุนผู้แทนพากันส่งเสียงต่อว่าพ่อและก็พรรคพวกหมู่บ้านสงบดีอยู่แล้วเหตุใดไม่หุบปากเสียบ้างเสียงชาวบ้านที่ยืนรายล้อมผู้แทนและคณะออฟโรดพากันถกเถียงก่นด่ากันอื้ออึงจนเขารู้สึกวิตกกังวลว่าจะเกิดการใช้กำลังท่านผู้แทนและจิตอาสาออฟโรดออกจากหมู่บ้านทันทีเพื่อไม่ให้เกิดสงครามระหว่างชาวบ้านไม่มีเวลาแม้กระทั่งเข้าเยี่ยมชมงานช้างโบราณโดยทิ้งของบริจาคไว้ผู้ที่ก่นด่ากันถูกผู้พันและก็พักผู้เข้าห้ามก็ยอมแยกย้ายเหลือไม่กี่คนที่ช่วยกันคัดแยกของไว้แจกจ่ายตามบ้านเขาเดินออกจากหลังรั้วไม้ไผ่รีบย่องหลบไปเกรงพ่อและพวกผู้พันจะเห็นลอดเดินไปด้านหลังเรือนงาช้างภารกิจของเขายังไม่จบเขาเดินหามันจนถึงซุ้มป้ายทางออกหมู่บ้านยินเสียงหนึ่งแว่วเข้าหูทำเอาใจเต้นต้องเป็นเสียงมันแน่เขากวาดตามองจนเผลอเดินตกหลุมโคลนเลื่อนถลายหงายท้องโครนกระเด็นขึ้นติดหัวลุกขึ้นพยายามทรงตัวทั้งเป้กระสอบแล้วก็มีดพลอยเลอะเทอะตามไปด้วยสภาพเขาราวผุดขึ้นจากโครนเขาหยิบรองเท้าที่กระเด็นไปคนละทางนำไปวางตรงดินแห้งพร้อมมีดแล้วก็เป้แล้วก็เดินย่ำต่อไปตามเสียงดินทั้งลื่นแล้วก็ดูดเท้าแต่ละก้าวกินแรงไม่น้อยเขาเงี้ยหูฟังเสียงใกล้ขึ้นจังหวะที่กำลังดึงเท้าออกจากโคลนก็เห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวมันนอนจมอยู่ในโคลนครึ่งตัวคงหมดแรงแล้วก็ทำได้เพียงส่งเสียงร้องเขาถอดเสื้อรีบย่ำเข้าไปหาอุ้มมันขึ้นมาห่อด้วยเสื้อกันดิ้นหนีแล้วก็หนีบไว้ในวงแขนขวากลับไปหยิบรองเท้าแล้วก็มีดใส่ลงเป้กระสอบขึ้นสะพายหลังเขาต้องรีบเอาไก่ไปคืนแล้วก่อนพ่อกลับถึงบ้านเขาวิ่งจนถึงบ้านกระโจนผ่านรั้วอ้อมด้านข้างไปหลังบ้านแล้วก็หยุดชะงักเมื่อเห็นพ่อจากด้านหลังกำลังยืนมองไก่ในเล้าพอเขาเดินใกล้พ่อก็หันมาพ่อนิ้วหน้ามองสภาพร่างคลุกโคลนของเขาที่อุ้มไก่ในห่อผ้าวิแนบอกหลังพ่อถามเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดยกเว้นเรื่องที่ไปซุ่มแอบฟังที่บ้านผู้พันแล้วก็เรื่องที่แม่เป็นคนเอารถกระบะไปไม่อยากให้พ่อโกรธแม่เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาอีกจากนั้นก็เล่าว่าเขาอยู่ที่ลานหน้าเรือนงาช้างตอนที่พูดแทนพาพวกออฟโรดมาเขาได้ฟังที่พ่อพูดแล้วก็ถามว่าต่อจากนี้หมู่บ้านจะเป็นอย่างไร
เพราะว่ามันก็ยากจะคาดเดาว่าท่านคิดยังไงจะเห็นถึงกลุ่มคนเล็กๆในหมู่บ้านร่วมมุ่งไปที่สร้างผลงานทำชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเขาบอกว่าไม่คิดว่าพ่อจะกล้าพูดอย่างนั้นต่อหน้าพวกอัพโหลดต่อไปอาจจะไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนนำของมาให้พ่อตอบด้วยท่าทีแน่วแน่ถ้าเรากล้าปฏิเสธสิ่งที่เคยได้เราก็จะกล้าพูดถึงสิ่งที่ควรจะได้เขาบอกเห็นด้วยกับพ่ออย่างน้อยเราก็ได้ใช้สิทธิ์เรียกร้องโอกาสให้กับตัวเองแต่ถ้าแม่รู้ก็คงไม่ยอมเขาตอบเขาว่าต่อด้วยความกังวลว่าเขาเข้าใจแม่กับพรรคพวกที่อยากจะอนุรักษ์หมู่บ้านไว้อย่างนี้ตลอดไปแม่เข้าหาคนของรัฐก็เพื่อผลประโยชน์ของคนในหมู่บ้านต่างก็ทำเพื่อพวกเราเพื่อเด็กๆและเขาก็รู้ว่าพ่อก็เข้าใจแม่แต่พอพวกผู้แทนพาคนนอกเข้ามาทีไรพ่อก็จะทะเลาะกับแม่อีกก็นั่นมันไก่ของพ่อพ่อชี้ไปที่เล้าแล้วก็แค่นหัวเราะเลี้ยงไว้ให้ครอบครัวได้กินไข่เขาแค่นหัวเราะตามแล้วก็บอกว่าความจริงแต่ก่อนน่ะเราก็ใช้ไก่ทำอาหารเฉพาะงานมงคลหรือว่าพิธีสำคัญแต่ตอนนี้กลับใช้เลี้ยงต้อนรับพวกเจ้านายคนใหญ่คนโตคนนอกที่มาเยี่ยมเยือนถ้าจะเลี้ยงก็ใช้ปลาจากแม่น้ำสุริยะก็ได้มีออกมากมายเลี้ยงกันชั่วชีวิตก็ไม่หมดใช้แต่ไก่มันโตให้ไม่ทันหรอกพ่อคอนขอดว่าโต๊ะโผใหญ่อย่างแม่และพรรคพวกจะยอมเหรอหน้าใหญ่ใจโตขนาดนั้นเขาอดขำพ่อไม่ได้ดูท่าทีคงหายโกรธแม่แล้วพ่อพูดเหมือนนึกขึ้นได้ไล่เขาไปอาบน้ำแล้วก็เอาไก่ไปล้างคราบโคลนก่อนแม่จะกลับมาเขารับคำบอกว่าจะจัดการล้างให้สะอาดเอี่ยมพ่อบอกว่าคณะไปก็เท่านั้นเพราะพรุ่งนี้ก็จะมาอีกคณะมันไม่รอดมือแม่แน่เขาพูดขึ้นว่าพวกนั้นไม่เข้ามาเร็วๆนี้หรอกแล้วก็นึกภาพที่ติดอยู่ในหัวแม่ก็ด้วยรถกระบะคันเก่าทรหดพาเธอออกจากตลาดกลางตัวเมืองมุ่งกลับสู่หมู่บ้านระหว่างทางเธอก็เห็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่กว่าศูนย์อนามัยในหมู่บ้านเป็นร้อยเท่าโรงเรียนอย่างน้อย2แห่งแล้วที่ผ่านตาวัดวาอารามร้านอาหารร้านสะดวกซื้อร้านขายรถยนต์รถเครื่องพ่อค้าแม่ค้าวางขายอาหารริมทางถนนราบเรียบรถวิ่งฉิวไม่สั่นโครงสักนิดเธอมองเหล่าถุงขนมข้าวต้มที่หอบไว้บนตักหลายชนิดที่เคยกินตอนผู้คนข้างนอกหอบหิ้วเข้าไปเยี่ยมเยือนก็มาจากในตลาดนี้เองเธอใช้เงินที่ลงขันกันซื้อของพวกนี้ไปฝากเด็กๆเธอเผลอคิดว่าถ้าหากออกมาตลาดได้สะดวกของกินที่เราและเด็กๆชอบจะกินกันเมื่อไหร่ก็ได้และอีกความรู้สึกดึงก็งัดง้างขึ้นมาตอนที่คนในตลาดเห็นชุดผ้าทอมือสีขาวบริสุทธิ์และทรงผมที่มวยขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของเธอต่างก็ทักทายแล้วก็รู้ว่ามาจากหมู่บ้านไหนเธอก็รู้สึกภูมิใจพวกที่ใช้ชีวิตอยู่แต่กระแสความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยย่อมหอยหาความเป็นธรรมชาติเธอพยายามบอกตัวเองว่าเธอเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีที่ใครก็อิจฉาแล้วก็สลัดภาพที่ผ่านตามาตลอดระยะทาง82กิโลเมตรทิ้งไว้ข้างหลังเธอมองท้องฟ้าที่ปลอดเมฆฝนแล้วเหลือเวลาทำอาหารไม่มากเธอเตรียมการไว้ในใจจัดแบ่งงานให้พรรคพวกว่าใครต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ถอนหายใจด้วยความกังวลเกรงจัดสำรับล่าช้ากว่าแขกจะได้กินก็คงมืดค่ำหากไม่หาที่หลบฝนหาใหญ่คงกลับถึงหมู่บ้านแล้วรถกระบะขับออกจากเส้นทางหลักเข้าสู่ถนนเส้นเล็กพื้นผิวดินปนทรายขรุขระรถชะลอความเร็วและเมื่อหมดระยะก็เข้าสู่เส้นทางแคบช่องหุบเขาแล้วอยู่ๆรถก็เบรกกระทันหันคนขับตกตะลึงเมื่อมองเห็นทางผ่านกระจกหน้าเธอมองตามแล้วก็ตกใจรีบเปิดประตูลงจากรถออกไปเมื่อยืนมองจนเต็มตาเธอกอดชุดที่สวมใส่แล้วก็เผลอกรีดร้องเส้นทางเบื้องหน้ากลายเป็นทะเลโคลนคณะรถออฟโรดพากันตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมลึก

0: คุณผู้ฟังคะเรื่องราวของผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าไก่ที่หายไปประพันธ์โดยรมนกมลวาคินจบลงแล้วนะคะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:30 น.จนถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน
10: นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทเนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกไม่เหมือนที่ผ่านมาและยังไม่จบกำลังลามเป็นวิกฤตต้นทุนเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกที่ขณะนี้เพิ่มเป็นร้อยละ 2.9 และจะสูงขึ้นอีกส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและประชาชนดังนั้นการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้เพื่อดูแลปากท้องประชาชนสำหรับกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นขออย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ 200,000 ล้านบาทแต่เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดทั้งการเยียวยาประชาชนและทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานรอไม่ได้แล้วและควรทำตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเพราะหากสงครามยังไม่จบก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาอีกดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้เพื่อให้หลังผ่านพ้นวิกฤตประเทศสามารถฟื้นตัวได้แข็งแรงกว่าเดิมลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นมั่นใจพระราชกำหนดที่ออกมาเป็นไปอย่างครบถ้วนและเตรียมพร้อมในการรองรับวิกฤตรวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนควรทำตั้งแต่วันนี้เพราะหากรองบประมาณปี2570อาจไม่ทันต่อสถานการณ์ริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบ18พฤษภาคมนี้
11: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่8ว่าที่ประชุมได้เร่งรัดการจัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบแก่เยาวชนภายในวันที่18พฤษภาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าใน7กลุ่มพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการพิจารณาข้ออุทธรณ์และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการอย่างละเอียดโดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนตอบข้ออุทธรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความเป็นธรรมย ึดหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีแต่ยังเปิดช่องให้มีการใช้อำนาจบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการและสหกรณ์โคนมรายย่อยเพื่อให้ระบบไหลเวียนน้ำนมดิบเข้าสู่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการจัดสรรสิทธิ์ในการจำหน่ายเพิ่มเติมให้เน้นกลุ่มสหกรณ์โคนมรัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษาภายในพื้นที่เป็นอันดับแรกก่อนพิจารณาผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อรับประกันความสดใหม่และความรวดเร็วในการส่งมอบโดยผู้ประกอบการที่จะได้รับการจัดสรรสิทธิ์จะต้องไม่มีประวัติการกระทำผิดวินัยร้ายแรงกำชับให้มีการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบเพื่อหวังผลทางธุรกิจและเตรียมประสานงานการจัดส่งนม UHT เพื่อให้เด็กได้รับนมโรงเรียนอย่างทั่วถึงในช่วงเริ่มต้นปีการศึกษาชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานรับข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการอาชีพอิสระในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เร่งแก้ปัญหาจ้างงานไม่เป็นธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
12: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนรับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ในอุตสาหกรรมถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างและผู้ว่าจ้างที่เป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติงานอิสระและคนทำงานเบื้องหลังต้องเผชิญกับการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงพร้อมอธิบายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมจะนำข้อหารือดังกล่าวไปนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาขุนสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
5: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
4: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: ยาเสพติดคืออันตราย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงมหาดไทยจัดแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอร์มติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่ม
9: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมติดตามการคาดการสภาวะอากาศและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในระยะนี้พร้อมเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันพรุ่งนี้และทราบว่ามีการคาดการฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงสั่งการให้ส่วนกลางและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงบูรณาการข้อมูลน้ำท่าและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มร่วมกันหากพบสัญญาณความเสี่ยงในพื้นที่ใดให้รีบประสานข้อมูลไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือทันทีด้านนายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.ได้แจ้งเตือนไปยัง54จังหวัดเสี่ยงทั่วประเทศให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงพร้อมสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุสิทธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี
10: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกั้นบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2 ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามติยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามพบความเชื่อมโยงเป็นระดับผู้บริหารเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชา
11: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเลขาตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายหนิงเฉินซันผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้อมูลคดีผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชายืนยันว่านายหนิงเฉินซันมีบทบาทในระดับผู้บริหารในขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติขณะนี้ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างขยายผลทั้งด้านการเงินและการจัดการเครือข่ายบุคคลพร้อมตรวจสอบฐานข้อมูลเคส ID จากการแจ้งความออนไลน์เพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมของผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นยังไม่มีคำสั่งโอนคดีเข้าส่วนกลางแต่ได้ตั้งคณะทำงานในพื้นที่และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานข้อมูลกับต่างประเทศเพื่อขยายผลและพบว่านายหนิงเฉินซันจะมีการปกปิดตัวตนและไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของตำรวจสากลก็ตามยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลหาความเชื่อมโยงในคดีอื่นๆเพิ่มเติมหากพบพยานหลักฐานก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสเหมือนเดิมครับชั่วโมงที่2ก็จะพบกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะวันนี้คุณหมอออกทาง Facebook ไลฟ์คู่ขนานกับภาควิทยุด้วยนะวิทยุก็ฟังได้เกือบทั่วประเทศไทยทีเดียวนะครับฟังออนไลน์ได้ทั่วโลกแล้วก็Facebook ก็สามารถรับชมคู่ขนานกันไปได้เลยนะครับวันนี้คุณหมอใส่เสื้อสีเขียวมานั่นแน่คุณหมอมากรครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่พลมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: สวัสดีสีเขียวสดใสสีเขียวเหนียวซับป่ะเนี่ย
3: วันนี้สีเขียวเหนียวซับ ของวันนะฮะผมบอกว่าวันนี้ผมเพิ่งเรียนเรื่องความเสี่ยงพอดีเชิญอาจารย์มาพูด
2: ครับ
3: นะแกก็ถามว่ารู้ไหมว่าความเสี่ยงกับอุบัติการเนี่ยหมายความว่าอะไรนะฮะคือบางทีเราก็ใช้ทับศัพท์กันเนาะความกับอุบัติการ
2: เ
3: นี่ยอุบัติการเนี่ยมันหมายความมันเหมือนกันไหม
2: ห
3: ้องกันเงียบนะฮะ
2: งง
3: กันต่างแกก็เลยยกตัวอย่างว่าเนี่ยถ้าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยกับพรุ่งนี้อันเนี้ยถามว่าถูกกินหรือยัง
2: ยังดิยังไม่ออกอ่ะ
3: เพราะนั้นแต่มีโอกาสถูกกินไหม
2: มีเยอะเลย
3: เพราะนั้นอันนี้คือความเสี่ยง
2: ความเสี่ยงความเสี่ยงแล้วปรากฏการอะไรนะ
3: พอ16ปุ๊บออกแล้วโดนกินเรียบร้อยอันนี้เขาเรียกอุบัติการ
2: อุบัติการคือชัดเจนแล้วอันนั้นคือเป็นอุบัติการที่ชัดเจนแล้ว 100%
3: อันนี้เขาเรียกอุบัติไงคือหมายถึงว่าเกิดแล้วไงเกิดแล้ว
2: เกิดแล้วเรียบร้อยชัดเจนแล้วมีความมีเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเรียบร้อยแล้วครับ
3: มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นก
2: ็คืออุบัติการ
3: เรียกอุบัติการแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่มีโอกาสที่จะเกิดโดนกินมากกว่าใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ใช่โอกาสโดนกินสูงมากมากครับ
3: แกก็เลยยกตัวอย่างว่าการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันคือการจัดการก่อนจะเกิดอุบัติการ
2: อ๋อครับ
3: ยกตัวอย่างเช่นเราฟังข่าวใช่ไหมเราฟังข่าวว่าเออมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับคนขับรถชนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิดจากคนกินเหล้า
2: ครับครับ
3: คืออุบัติการก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะซึ่งเราไม่อยากเกิดใช่ไหม
2: ใช
3: ่การจัดการความเสี่ยงคือเมาคุณก็ต้องไม่ขับครับ
2: ใช
3: ่โอเคไหมไม่ใช่ว่ามันคือการจัดการความเสี่ยงต้องสาวไปนู่นเลยคือเมาไม่ขับ
2: ม
3: ันก็จะเกิดอุบัติการอันนี้คือการจัดความเสี่ยงที่ถูกต้องนะ
2: ครับ
3: ฝากแนวคิดอันนี้ไปด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารอให้มันเกิดอ่ะแล้วมันมาแก้กันทีหลังอ่ะเขาก็เข้าสำนวนไทยว่าวัวหาย
2: ล้อมคอกตรงเลยตรงเลยใช
3: ่คิดด้วยก่อนคิดด้วยก่อนมันมีโอกาสจะเกิดอย่างเงี้ยเด็กเดินไปอย่างเงี้ยนะครับเด็กเดินไปเนี่ยไปเดินตามตลาดนัดตามอะไรเนี่ยเดินใกล้กระทงกระทะอะไรที่มันทอดอยู่เราก็
2: ต้องระวังใช่ใช่ครับ
3: อย่าไปคิดว่ามันไม่เกิดมันเอามันใครจะไปรู
2: ้มันมีโอกาสเกิด
3: อย่างเงี้ยเห็นหมายืนอยู่น่ารักลูกจะเข้าไปเล่นต
2: ้
3: องย่ำขึ้นมาใช่ไหม
2: ครับ
3: เนี้ยการจัดการความเสี่ยงนะก็เป็นแนวคิดที่ดีนะฮะก็หวังว่าความความเสี่ยง ก็ไม่น่าจะเกิดอุบัติการณ์นะฮะวันที่16นี้นะฮะให้ทุกคน
2: อยากเจออยากโดนอะ
3: อยากโดนรางวัล
2: อยากโดนนะอยากโดนรางวัลนะไม่ใช่โดนรับประทานนะครับโดนรับประทานเนี่ยเป็นประจำ
3: เขาบอกถ้าจะขอให้เสียอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งสุดท้ายก็คือให้เสียความหวังสุดท้ายความหวังเป็นสิ่งทำให้เราอยู่ต่อไป
2: ครับ
3: ไปดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับข่าวสุขภาพวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอภัยภูมิโอกาสได้ต้อนรับรัฐมนตรีครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เข้ามาตรวจการดำเนินงานการพัฒนานโยบายปิดสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูมิครับว
2: ัน
3: นี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังกันว่าประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีให้นโยบายแล้วก็ให้ความเห็นถึงทิศทางเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะฮะที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อการขับเคลื่อนประเทศพร้อมเยี่ยมชมโรงงานสารสกัดสมุนไพรกระดูกไก่ดำและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพโดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทยให้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลสามารถนำมาใช้จริงในระบบบริการสุขภาพซึ่งอภัยภูเบศมีความโดดเด่นในการยกระดับสมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและสากลทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่ปลอดภัยได้มาตรฐานเหมาะสมกับบริบทของประเทศช่วยสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและการพึ่งพาตัวเองในของประเทศอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทยจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือว่าสรพ.ด้วยนะครับนายพัฒนายังกล่าวต่อว่าจุดแข็งของอภัยภูเบศโมเดลคือการพัฒนายาจากการใช้จริงในระบบบริการสุขภาพเริ่มต้นจากองค์ความรู้และประสบการณ์การใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านและผู้ป่วยนำมาสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านงานวิจัยทางคลินิกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ขยายผลสู่ประโยชน์การใช้ในระดับนโยบายสาธารณะซึ่งสามารถพัฒนาสมุนไพรที่ตอบโจทย์ปัญหาต่อสุขภาพของคนไทยได้จริงนะครับแล้วก็ร่วมใช้แนวคิดนะครับฟอร์มเว็บไซต์ทูโพลิซีนะครับก็คือท่านรัฐมนตรีแนะนำให้นำข้อมูลจากผู้ป่วยเนี่ยมาสร้างเป็นข้อมูลในการใช้สมุนไพรนะครับเพื่อพัฒนานโยบายนะครับแล้วก็ยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพสากล นะครับลดการพึ่งพาการนำเข้าจากยาต่างประเทศตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สร้างความสำเร็จคือสมุนไพรกระดูกไก่ดำนะครับซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและได้รับการขึ้นทะเบียนยาบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตำรับกลีบบัวแดงซึ่งจะช่วยเรื่องของการนอนหลับความเครียดแล้วก็สุขภาวะสมองนะครับซึ่งมีจุดเด่นด้านความปลอดภัยเพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่ได้ออกฤทธิ์ในลักษณะยานอนหลับแต่ช่วยปรับสมดุลของสมองส่งเสริมคุณภาพการนอนอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลกนะครับทั้ง2ผลิตภัณฑ์สะท้อนให้เห็นว่าสมุนไพรไทยสามารถต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็พร้อมผลักดันแบรนด์ไทยเฮอร์เบิลเวลเนสอย่างจริงจังและจะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สมุนไพรไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้ให้ได้นะครับก็อันนี้เป็นนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้ก็มาร่วมแลกเปลี่ยนกับทางโรงพยาบาลเรานะครับผมก็อยู่ในที่ประชุมด้วยเนี่ยนะครับ
2: ค
3: ือท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็พุ่งจริงก็ท่านเก่งแล้วท่านก็มองทะลุอยู่คือหมายถึงว่าอภัยภูเบศเนี่ยเก่งในการเอาภูมิปัญญามาใช้นะครับ
2: มี
3: ความรู้มีโนเลจม
2: ี
3: ใจพัฒนามีคนไข้นะครับให้เป็นกลุ่มที่จะ เป็นต้นแบบในการพัฒนาในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2: ครับ
3: ท่านรัฐมนตรีเขามองไปไกลกว่านั้นเนี่ยเขามองไปว่าทำอย่างไรที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ออกสู่สากลให้ได
2: ้
3: นะครับเพราะว่า อย่างข้อมูลเนี่ยครับก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยไทยมีมูลค่าการใช้ยากลุ่มบรรเทาปวดนะฮะที่ใช้ภายนอกเนี่ยมากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปีนะโดยเป็นการนำเข้าถึง 2,226 ล้านครับก็คือคิดดูอ่ะนำเข้าประมาณ 2,000 ล้าน
2: อ่ะ
3: ถ้าปลูกพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรามาใช้ได้อ่ะโอ้โหเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยก็กระจาย
2: ใช่ไม่ต้องไปซื้อของเขามาเราใช้ของเราเองแล้วก็เศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนอยู่ในบ้านเราก
3: ระจายแบบจะหมุนเวียนอ่ะแล้วก็มันก็จะต่อยอดไปด้านอื่นด้วยนะ
2: ครับ
3: หลายตัวเนี่ยยังรอการพัฒนาอยู่นะครับว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้ในเชิงคลินิกได้หรือเปล่าน
2: ะครับครับ
3: ตัวที่ชู2ตัวก็คือกระดูกไก่ดำแล้วก็กลีบบัวแดงนี่แหละนะครับตรงกลีบบัวแดงเนี่ยผมขายของนิดนึงนะครับ
2: ครับ
3: ว่าผมเนี่ยมีโอกาสอยู่ในทีมร่วมวิจัยด้วย
2: โอ
3: ้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะมีทำกับอาจารย์แอ๊กนะฮะทำก
2: ับ
3: อ
2: าจาร
3: ย์วรรณสงการนะครับก็คือกลีบบัวแดงเนี่ยซึ่งมันจะมีสมุนไพร3ตัวเนาะมันจะมีบัวหลวงแดงนะมีบัวบก
2: พริกไทยใช่ครับ
3: ซึ่งสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่เรารู้กันมานานแล้วว่ามันช่วยกระตุ้นสมองนะมันช่วยนอนหลับนะครับแต่ว่าโบราณเนี่ยเขาบอกว่าทำให้สมองมันแจ่มใสมันความจำมันดีด้วยนะคร
2: ับ
3: ซึ่งอาจารย์แอ๊กเนี่ยก็ได้เริ่มตรงนี้เมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยแกก็ไปทำในหลอดทดลองก่อนไปทำกันหนูนะครับทำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ปรากฏว่ามันเนี่ยกลีบบัวแดงเนี่ยสามารถที่จะลดภาวะสมองเสื่อมหนูได้ครับเอาหนูเนี่ยมาทำให้มันงงๆแล้วก็ใช้กลีบบัวแดงไปประกบดีขึ้นนะครับมันเอามารักษาได้ก็เลยเอามาพัฒนาต่อยอดในคนนะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งผมเนี่ยอยู่ในเฟสแรกก็คือเอากลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็น MCI นะครับ My Cognitive Impairment หรือแปลเป็นไทยว่าภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยคือภาวะเนี้ยเป็นภาวะที่ยังไม่ถึงกับสมองเสื่อมหรอกนะฮะพี่บรมเคยเป็นนะแบบลืมอ่ะล
2: ื
3: ม
2: เคยแล้วเอ๊ะวางไว้ตรงไหนนะอะไรเงี้ย
3: แบบมันคิดไม่ออกมันอย่างเงี้ย
2: นึกชื่อไม่ออกอะไรเงี้ยมีครับ
3: บางทีชื่อน้องคนนี้เรารู้จักกันมาตั้งนาน
2: ใช่ใช
3: ่มันอย่างนี้นะภาวะเนี้ยเขาเรียก MCI Mild Cognitive Impairment คือยังไม่ใช่เป็นอัลไซเมอร์หรอกนะครับแต่มีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ได้ประมาณ 10% ต่อปี
2: ครับ
3: คือหมายถึงว่าไม่ใช่ทุกคนว่าภาวะเนี้ยจะเป็นเพราะมันยังมีอาการอื่นอีกนะครับแล้วก็โดยอุบัติการเนี้ยคนเป็น60เนี้ยมีภาวะเนี้ยประมาณ 20% เลยนะแล้วยิ่งเยอะขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ประเด็นคือน่าสนใจว่ามันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างไอ้โปรตีนขยะที่อยู่ในสมองนะครับที่มันจะไปเกาะในสมองเราเวลาเราแก่ตัวลงอ่ะมันจะทำให้สมองเราฝ่อมากขึ้นนะครับ
2: ครับ
3: ปรากฏว่าไอ้ตัวกลีบบัวแดงเนี่ยโดยสมมติฐานเนี่ยมันสามารถช่วยชะลอเสื่อมของไอ้ตัวสมองนี่ได
2: ้
3: คนแรกที่ทำเนี่ยฮะเราก็ทำในคนไข้ก่อนเนาะแล้วก็วัดนะในอาสาสมัครปรากฏกลุ่มนี้ดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนนะฮะก็เลยมาทำในเฟสที่2ต่อก็คือให้คนไข้เนี่ยใช้กลีบบัวแดงแล้วเทียบกับแปะกล้วยไอ้แปะกล้วยเนี่ยมันตัวยามันชื่อ EG71 นะ
2: ครับ
3: ก็คือเอามาเทียบกันเอามาชนกันแล้วก็วัดคราวเนี้ยเราวัดเขาเรียกว่าไบโอมาร์กเกอร์ครับคือวัดสารไอโปรตีนขยะนะครับในเลือดหลังจากกินนะครับก่อนแล้วก็วัดที่3เดือนนะฮะผลว่าสูตรกลีบบัวแดงครับสามารถชะลออันเสื่อมของสมองได
2: ้
3: เพราะว่าตัวโปรตีนขยะมันลดลงแล้วถ้าเทียบกับไอตัวแปะกล้วยอ่ะดีกว่าด้วยชนะด้วย
2: เราดีกับเขาด้วยดีกับแปะกล้วยด้วยนะ
3: ใช่
2: เออ
3: เก่งนะครับคือ จำนวนอาสาสมัครนี่ยังไม่มากเพราะว่าโหทุนมันใช้เยอะ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่แต่ว่าก็ต้องถือว่ามันน่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว
2: ่
3: าแรกที่เราวัดผลโดยใช้ไบโอมาร์คเกอร์มันต้องลงทุนสูงมากนะคร
2: ับ ครับคร
3: ับ เอสหนึ่งเนี่ยประมาณ 3-40,000 บาทแล้วมันโหใช้เยอะอ่ะ
2: นั่น
3: ก็คือนี่แหละเป็นอันนึงเนี่ยเดี๋ยวจะมีตีพิมพ์ออกมา
2: โอ้ครับ
3: จะตีมาแต่อันเนี้ยกระซิบบอกในรายการนี้เลยว่าผลมันออกแล้วเบื้องต้นครับคือผมดูผลแล้วผมก็ยังโอ้โห
2: ยิ้มเลย
3: อันนี้มันไปต่อยอดได้เลยเพราะว่าสภาวะเนี่ยเป็นสภาวะที่ผมเชื่อว่า60
2: ใช่ผู้สูงอายุเยอะด้วยคนไทยแล้วตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับ
3: กินแล้วมันไม่มีอันตรายหรอก
2: ใช่
3: กินแล้วช่วยนอนหลับด้วย
2: ช่
3: วยสมองอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็เอามาพูดให้ฟังครับเดี๋ยวงานวิจัยตัวเต็มเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาอีกทีนึงแน่ๆแต่ว่าเอามาคุยฟังก่อนได้เลย
2: โชว์ก่อนได้เลยโชว์ก่อนเลยได้เลยล่วงหน้าก่อนเลยครับ
3: เพราะว่ากิบโบแดงมีขายแล้วฮะ
2: กิ
3: บโบแดงเราขายตั้งนานแล้วคือมีจำหน่ายในร้านสมุนไพรอภัยภูเบศทุกสาขา
2: ใช้ชื่ออภัยบีอภัยบี
3: อภัยบี
2: มาก่อนเนาะต้นจะบอกกิบโบแดงตำรับกิบโบแดงบอกกิบโบแดงตอนหลังทำเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๊บแหมชื่อมันต้องให้เท่หน่อยก็เลยเป็นอภัยบี
3: อภัยบี
2: คร
3: ับผมนะฮะลองไปสอบถามได้เลยนะฮะคนที่นอนไม่หลับนะคือรู้สึกความจำไม่ดีเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาครับทานได้เลยครับมันเป็นสมุนไพรไม่มีอันตรายอะไรนะครับนะก็มาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวงานวิจัยตัวเต็มผมจะมาเล่าให้ฟังทีรวมทั้งภาวะMCI ด้วยนะฮะภาวะป้องกันลูกคิดเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเล่าให้ฟัง
2: ครับครับครับครับ
3: ผมโอเคสัปดาห์นี้เล่าให้ฟังสั้นๆนะครับเป็นโรคคันตาพลัสแล้วกันเพราะว่าดูจะมีประเด็นอยู่ตอนนี้พี่บุรมได้ตามข่าวไหมฮะคือที่มีนักท่องเที่ยวจากเรือสำราญ
2: อ
3: ่ะ
2: อ๋อฮันตา
3: ฮันตา
2: ไปแล้วฮันตาครับครับตามข่าวอยู่ขึ้นฝั่งแล้วนี่ขึ้นฝั่งกันหมดแล้วครับผม
3: แล้วก็เสียชีวิต3รายเนาะตอนนี้มีล่าสุดเนี่ยที่ฝรั่งพอขึ้นฝั่งปุ๊บก็มีเริ่มระบาดที่ฝรั่งเศสละนะครับฝรั่งเศสแต่ว่าการควบคุมยังไม่กระจายนะแล้วก็ของไทยเนี่ยนะครับกรมควบคุมโรคยังยืนยันว่ายังไม่มีผู้ป่วยนะครับยังแต่ว่ายังต้องติดตามอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวจากเรือสำราญมันเยอะนะครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็มาเยอะนะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องตามนะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าตัวฮันตาไวรัสเนี่ยสั้นๆว่าเป็นอย่างไรนะครับ
2: ครับ
3: ก็ไวรัสฮันตานะครับเป็นภัยพาหะที่มาจากหนูนะครับนะฮะโดยการติดเชื้อฮันตาไวรัสเนี่ยเป็นโรคในกลุ่ม RNA นะฮะ RNA ไวรัสในตระกูลฮันตาไวรัสนะครับซึ่งพบได้ในสัตว์พันธุ์แพะและสามารถติดจากสู่คนนะฮะจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้โดยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวัคซีนในการรักษานะครับโดยโรคนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักตามภูมิภาคนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มฮันตาไวรัสพัลโมนารีซินโดรมอันนี้จะพบในทวีปอเมริกาซึ่งจะส่งผลต่อทางเดินหายใจนะฮะคนไข้ก็จะมีอาการมีไข้ปวดกล้ามเนื้อรุนแรงหลังจากนั้นจะมีหอบเหนื่อยน้ำท่วมปอดเกิดภาวะช็อกนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีอัตราเสียชีวิตสูงถึง 40% นะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาเรียกว่า hemorrhagic fever with renal syndrome นะครับจะพบในยุโรปและเอเชียนะครับโดยจะส่งผลต่อไตโดยจะมีอาการเป็นจุดเลือดออกตามตัวและเกิดอาการไตวายเฉียบพลันนะครับการติดต่อนะครับมนุษย์เนี่ยจะรับเชื้อฮันตาเนี่ยจากสัตว์ฟันแทะทางช่องทางดังนี้นะครับก็คือ1หายใจเอาละอองฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะมูลหรือน้ำลายของหนูที่ติดเชื้อเข้าไปนะครับ2สัมผัสสิ่งปนเปื้อนเชื้อและนำมาแตะจมูกปากหรือดวงตา3สัมผัสเข้าทางบาดแผลครับ4ติดต่อผ่านน้ำลายโดยตรงจากหนูนะครับแล้วก็5นะครับสามารถติด

0: ทางปอดเนี่ยนะครับก็จะมีอาการน้ำท่วมปอดหายใจลำบากนะถ้าเป็นทางไตก็จะมีอาการปวดศีรษะมีจุดเลือดออกมีไตวายเฉียบพลันนะครับคนไข้ก็จะปัสสาวะไม่ออกตัวบวมนะครับปัจจุบันเนี่ยการรักษาเนี่ยจะเป็นการดูแลแบบประคับประคองเท่านั้นความน่ากลัวอยู่นี้นะฮะเพราะว่ายาต้านไวรัสไม่มีฮะ
1: ไม่มียานะครับ
0: ก็คือหมายถึงว่าสมมติเจอปุ๊บไตวายทำไงก็ล้างไตยื้อไปยื้อไปนะครับถ้าภูมิต้านทานดีแข็งแรงก็รอดภูมิต้านทานไม่ดีเสียชีวิตนะครับน้ำท่วมปอดก็เหมือนกันนะก็ใช้ยานะครับขับปัสสาวะขับน้ำออกนะครับแล้วรอให้ไวรัสมันสลายตัวนะฮะเพราะนั้นถ้าภูมิต้านทานไม่ดีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะเกิดการเสียชีวิตได้นะครับอันเนี้ยตัวเลขที่น่าตกใจก็คือถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นปอดเนี่ยมันเสียชีวิต 40% นะครับนะเพราะนั้นการป้องกันทำอย่างไรครับก็ต้องการกับสุขอนามัยนะครับทำบ้านให้สะอาดนะครับไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่ของหนูนะครับทำความสะอาดอย่างถูกวิธีนะครับห้ามกวาดหรือดูดฝุ่นโดยเฉพาะที่มีมูลหนูนะฮะเพื่อทำให้เชื้อฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็อาจจะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์เจือจางนะครับก่อนไปทำความสะอาดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนะจะมีความสัมพันธ์นะครับก็อยากจะแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการพักแรมในที่ที่มีร่องรอยของหนูนะครับเช่นโรงนาหรือกระท่อมในป่าที่ปิดตายมานานล้างมือบ่อยๆนะครับก่อนรับประทานอาหารนะครับแล้วก็หากต้องเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงนะครับก็จะต้องพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการเดินทางด้วยทุกครั้งนะครับก็มาฝากครับสำหรับฮันตาไวรัสที่ตอนนี้จะได้เป็นข้อมูลในการตามข่าวกันนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ที่ไหนแล้วสิ่งที่คนเขากลัวกันก็คือกลัวกลายพันธ
1: ุ์กลายพันธุ์นี่แหละครับ
0: กลัวมันไปผสมพันธุ์กับ
1: ไวรัสตัวอื่น
0: ตัวไวรัสตัวอื่นแล้วมันจะทำให้การกระจายอย่างรวดเร็วเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตมันสูงนะครับก็ภาวนาว่าจะให้มันอยู่ในนี้นะครับเพราะว่าหนูในประวัติศาสตร์เนี่ย
1: โอ้โหตัวร้ายจริง
0: เขากลัวมากเลยเพราะว่ามันเกิดการระลอกขึ้นมาเนี่ยมันตายกันตอนนั้นในยุคศตวรรษ18 17 18เนี่ยโอ้โหเสียชีวิตกันไปครึ่งทวีปนะครับเพราะนั้นก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับผมนะครับสำหรับฮันตาไวรัสสำหรับประเทศไทยตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่ครับไม่พบผู้ป่วยนะครับ
1: ครับผมประมาณนี้ใช่ไหมข้อมูลในวันนี
0: ้ครับผม
1: ช่วง Facebook Live มีต่อหลัง5 ทุ่มไหม
0: จะมาคุยกันเรื่องของ7 สาเหตุการนอนกรนพบบ่อยนะคร
1: ับ อ๋อเรื่องนอนกรน7 สาเหตุของอาการนอนกรนนะครับโอเคครับหลังอันนั้นหลังภาควิทยุนะภาค Facebook ส่วนตัวก็จะอีกช่วงหนึ่งอ่ะให้คุณหมอมกรลิ้มอุดมพรท่านพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฟังสปอร์ตก่อนนะคุณผู้ฟังครับฟังสปอร์ต1 ชุดจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับทางคุณหมอมาก่อนก็เตรียมตัวโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์เดิมจากช่วงที่แล้วนะครับ02-290-0473นะครับย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473อ่ะพักฟังสปอร์ต1 ชุดครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆแม่ลืมปิดแก๊ส
3: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
4: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
2: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
3: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
4: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
2: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
5: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
6: ยุ่งนิดนึงต้องเจอฟ้าทลายยุ่ง
7: ฟ้าทลายยุ่งผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
8: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะฮะสายนี้ค้างจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับสอบถามคุณหมอวรีรัตน์เผอิญเวลามันไม่เคลียร์จบไปก่อนนะเดี๋ยวให้คุณหมอมากรเคลียร์ให้แล้วกันนะครับผู้ฟังจากจังหวัดไหนครับ
9: เชียงรายค
8: ่
9: ะ
8: อ้าวเชียงรายเล่าให้คุณหมอมากรฟังเลยครับเชิญครับ
9: อ๋อคือแรกๆเมื่ออาทิตย์กว่าก่อนนะคุณแม่เนี่ยเล่าก่อนนะครับว่าคุณแม่เป็นโรคหัวใจโตแล้วทีนี้คุณแม่ก็นอนอยู่จู่ๆก็ตื่นเช้ามาแล้วแขนน่ะมันบวมแดงช้ำเหมือนเราไปโดนใครทุบมาค่ะทีนี้คุณแม่ก็ไปหาหมอเสร็จคุณหมอโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าต้องกินยานี้อาจจะเป็นโรคเกาต์อย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้แต่เลือดอ่ะเจาะไปแล้วแต่ต้องรอฟังผลวันที่10เดือนหน้าทีนี้คุณแม่ก็ปวดทีนี้คุณแม่ก็เลยไปซื้อยาชุดมากินค่ะซื้อยาชุดมากินเสร็จทีนี้คุณแม่ก็ท้องเสียตอนกลางคืนคุณแม่บอกว่าแปะอุจจาระเป็นสีดำหมดเลยเราก็ไม่รู้เพราะเรานอนคนละห้องแล้วว่าคนหนูที่โทรไปนั่นก็คือสายตาพิการไงคะคุณเราก็เลยเล่าให้หลานฟังทีนี้หลานก็บอกว่าพาไปโรงพยาบาลพาไปเมื่อวานก่อนแล้วทีนี้หมอเขาอยากดูอุจจาระนะคะพอดีคุณแม่ก็ทำยังไงก็ไม่ถ่ายเขาเลยพากลับมาบ้านพออีกวันหนึ่งคือเมื่อวานไปอีกนี้โรงพยาบาลไม่สวยเขาส่งด่วนเลยว่ากระเพาะรั่วค่ะ
8: และคำถามคืออ
9: ยากทราบว่าถ้าเรากินยาละลายลิ่มเลือดแล้วเรากินยาชุดไปเนี่ย มันอันตรายใช่ไหมคะ
10: อันตรายฮะก็ทำให้กระเพาะ
9: มันคุณแม่นะไอ้กินยาจันถึงสุกมันจะเป็นเม็ดเมื่อกี้ถามหลานละคือหนูมองไม่เห็นนะถามหลานละหลานบอกว่าเป็นยาเม็ดสีส้มกินจันถึงสุกแล้วก็สาวอาทิตย์เนี่ยกินครึ่งเม็ดมันจะมี200กรัมกับ100กรัมหลานว่า
8: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอนะ
10: จะถามว่าจะถามว่า
9: คุณแม่น่ะกินยาผสมกันหรือว่าโรงพยาบาลเขาให้ยาให้ยาละลายลิ่มเลือดเกินไปไหมคะ
10: คือของเดิมอ่ะแม่เขาคงได้รับยาต้านเกล็ดเลือดหรือเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่แล้วซึ่งยาพวกนี้มันก็มีอย่างที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้วนะแต่ทีนี้คือ
9: มา
8: ฟังก่อนฟังคุณฟังไปเรื่อยๆก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะโอเค
10: คือยากลุ่มนี้ตัวมันเองเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในการเกิดแผลในกระเพาะอาหารอยู่แล้วทีนี้พอมันอาจจะไปผสมกับยาชุดไอ้คำว่ายาชุดเนี่ยส่วนใหญ่ต่างจังหวัดนะเราก็จะรู้จักกันดียาชุดมันจะประกอบไปด้วยยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยตัวแล้วก็มักจะมีสเตียรอยแล้วก็มีพวกยาแก้ปวดผสมกันเพราะนั้นพอมันเป็นผสมลงกับยาโรคประจำตัวที่คุณแม่ทานอ่ะมันก็มีโอกาสครับที่ทำให้เกิดกระเพาะทะลุได้เลยเลือดออกในทางเดินอาหารหรือจนถ่ายเป็นสีดำอ่ะครับ
8: มีโอกาสครับมีโอกาสสูงด้วยครับอ่ะได้ไงต่อครับ
10: ครับ
9: แต่ตอนนี้แม่เราไปโรงพยาบาลอำเภอหมอเมื่อวานนี้หมอส่งด่วนไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเขาใส่เลือดใส่ยาใส่เติมเลือด3กระปุกแล้วค่ะ
8: ดีแล้วครับคุณหมอได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลดีแล้วครับและคำถามมีอีกไหมครับ
9: ก็เลยอยากถามว่าเพราะว่าเราฟังอภัยภูเบศทีนี้คุณแม่ก็ต้องยาอะไรก็ไม่ต้องกินใช่ไหมคะ
10: คือตอนนี้ครับแม่นะคือผมว่าคุณห่วงแม่ก่อนคือตอนนี้ภาวะที่แม่แกเป็นเนี่ยมันเป็นภาวะวิกฤตนะคือถ้าใส่เลือดไป3ถุงเนี่ยแสดงว่าเลือดหายไปนิดกว่านิดอ่ะเพราะฉะนั้น
9: แต่เมื่อคืนน่ะ
8: ฟังก่อนฟังต่อนะ
10: เพราะนั้นตอนนี้คุณหมอเขาพยายามจะช่วยชีวิตแม่เขาอยู่ก่อนตอนนี้คือเดี๋ยวพออาการทรงตัวผมคิดว่าเดี๋ยวเขาคงไปต้องไปส่องกล้องอ่ะนะครับแล้วก็
8: เดี๋ยวฟังก่อนฟังต่อนะอย่าเพิ่งรีบฟังให้คุณหมอจบซะก่อนนะแล้วค่อยพูดนะคุณหมอต่อครับ
10: ก็คือเขาต้องส่องกล้องเนี่ยครับคือเขาอาจจะส่องไปแล้วนะทีนี้พอเลือดหยุดแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนี้เขาอาจจะต้องปรับยาใหม่ก็คืออาจจะต้องมาปรับยาในกลุ่มที่เป็นยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาต้านแข็งตัวของเลือดอ่ะอาจจะต้องหยุดไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แผลมันกำเริบอีกแล้วก็ในหลังจากนี้เราก็ต้องรู้เลยว่าโอ้โหเราจะไปกินยาชุดแบบนี้อีกไม่ได้แล้วแหละมันเสียชีวิตได้เลยนะครับเวลาเลือดออกเยอะๆอ่ะแก้ไขไม่ทันนะ
9: ก็เมื่อวานนี้คุณแม่เริ่มชักอ่ะ
8: โอเคไม่ต้องโอเคแล้วเคลียร์แล้วตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเคลียร์แล้วนะจากนี้ไปก็เดี๋ยวรอให้คุณแม่กลับมาแล้วก็
9: ใช่ค่ะนุ่นจะถามว่าแต่ตอนนี้เมื่อคืนน่ะพอคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับประจำจังหวัดหมอสองกล้องเขาบอกว่ายังมีแผลอยู่แต่เขาถอดสายเยี่ยวสายออกซิเจนออกไปหมดแล้วแต่ตอนเย็นเขาว่าจะส่งมาที่โรงพยาบาลประจำอำเภอแต่ประมาณสัก6 โมงเย็นตอนนี้ค่ะหลานโทรมาบอกว่าแม่ได้เติมเลือดอีกกระปุกนึงอะค่ะ
10: เขาก็เดี๋ยวเขาก็ดูให้แน่ใจก่อนนะว่าเลือดมันหยุดจริงยังถ้าเขาเจาะเลือดติดตามแล้วมันยังมีอยู่อ่ะก็อาจจะวางใจไม่ได้ว่าเลือดมันจะอยู่ไหม ก็ต้องอาจจะต้องดูให้แน่ใจก่อนอ่ะนะครับ
9: นะขอบคุณมากมากค่ะคุณหมอ
10: แต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะฮะ
8: อยู่ในมือหมอแล้วก็ผ่านวิกฤตน่าจะผ่านวิกฤตแล้วด้วยนะแต่ว่าเคยให้ความมั่นใจจะได้ให้กลับมาที่โรงพยาบาลในตัวอำเภอได้อย่างปลอดภัยนะครับ
9: ขอบคุณมากขอบคุณหมอหนูฟังตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะขอให้คุณหมอดูหัวใจรวยๆนะคะ
8: ครับขอบคุณครับเรียบร้อยไปฮะแม่คำถามก็เยอะแล้วก็ชั่วโมงที่แล้วก็เวลาเหลือน้อยด้วยก็เลยตอบไม่ทันเลยให้คุณหมอมาก่อนเคลียร์ให้สายต่อมาจากไหนครับ
11: ฮัลโหล
8: เชิญ
11: ขอนแก่นครับ
8: เชิญคุยกับคุณหมอมาก่อนได้เลยครับ
10: ครับ
11: สวัสดีครับคุณหมอ
10: สวัสดีครับ
11: ผมอายุ79นะเมื่อตอนปี64ผมเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็ตัดออกไปประมาณ12เซนแล้วก็หมอเขาไปเจาะไขสันหลังตรวจปรากฏว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยแล้วต้นปี65ผมให้เคมีบำบัดครบ6ครั้งแล้วนะแล้วก็มันก็ผมก็คงจะหายแต่ว่าหมอเขาก็ติดตามอาการมาเรื่อยๆแต่ทีนี้ไอ้ที่เขาให้เคมีบำบัดอะผมไม่แพ้นะแต่ว่ามันมีปัญหาเลือดจางแต่ว่ารักษาหายแล้วแต่ทีนี้สมองอ่ะที่ให้เคมีบำบัดอ่ะผมรู้สึกว่าสมองผมไม่ค่อยดีขนาดผมใส่รองเท้าแตะนะรองเท้าหลุดผมยังไม่รู้ตัวเลยบางทีทีนี้ผมจะถามคุณหมอผมจะกินปินอภัยบีได้ไหม
10: กินได้ครับ
11: กินได้เหรอฮะ
10: ได้ครับ
11: แล้วก็มียาอย่างอื่นอีกไหมที่ว่าจะผมคิดว่าสมองนี่จะมีไม่ค่อยดีอ่ะเพราะเคมีบัตรมันไปทำลาย
10: แยกสองส่วนก่อน
11: แยกสอง
10: เอาเรื่องเคมีบำบัดไปทำลายสมองก่อน
11: ครับ
10: คืออันเนี้ยมันไม่ค่อยมีหลักฐานทางวิจัยเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็มีบ้างนะมันก็มีบ้างที่ว่าความจำแย่ลงสมาธิช้าลงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นผลข้างเคียงที่เราก็บางทีก็ต้องยอมรับมาเหมือนกันนะครับ
11: ครับ
10: ครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่สมองเสื่อมอ่ะมันจะไม่ถึงขนาดว่าทำให้เราเป็นอัลไซเมอร์หรอกครับก็ยอมรับว่ามีผลได
11: ้ครับ
10: ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์อันนี้ตอบคุณลุงประเด็นแรกว่าเคมีบำบัดที่ทำให้สมองไม่ได้ยอมรับว่าอาจจะมีผลได้ครับส่วนอันที่สองคือจะรักษาอย่างไรกินยาอะไรปกติก็ไม่ได้มียารักษาโดยตรงครับเป็นการส่วนใหญ่ก็แนะนำให้เรื่องของสมาธิบำบัดจดจ่อในสิ่งที่ทำนอนหลับให้มากขึ้นลดเครียดที่เกิดข้างบนลงออกกำลังกายพวกนี้นะเพราะการรักษาที่ยาจำเพาะจะไม่มีครับ
11: ฮัลโหล
10: ลงอย่างเงี้ยครับ
11: แล้วมียาตัวอื่นไหมนอกจากอะไพบีอ่ะ
10: นี่ไงผมก็บอกคุณลุงว่ายาไอยารักษาในกลุ่มเนี้ยมันไม่มียารักษาจริงๆเนี่ยไม่มีหรอกครับมันเป็นการปรับ
11: แต่อะไพบีกินได้นะ
10: คืออะไพบีมันเป็นสูตรที่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะมันเป็นยาสูตรไพ
11: ร
10: ที่เขาก็ใช้มานานแล้วนะครับก็ถ้าอยากทานก็ทานได้ครับไม่มีปัญหาหรอกครับผม
11: อ๋อครับผมเคยจะไปซื้อมาแล้วครับผมไปดูที่ร้านแล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมเป็นมะเร็งให้เคมีบำบัดแล้วผมจะกินได้ไหม
10: กินได้กินได้นี่กินได
11: ้กินได้นะ
8: กินได้ครับลองกินสักเม็ดสองเม็ดก่อนนะดูบางทีมันจะร้อนคอหน่อยมันมีพริกไทยถ้าเรากินเม็ดสองเม็ดได้เราจะเพิ่มตามโดสที่สลากข้างขวดก็สามารถกินตามสลากข้างขวดได้ครับเชิญต่อครับถามได้เลย
11: โอเคครับผมสนใจอะไพบีผมก็จะไปซื้อมากินแล้ว
8: ลองดูครับกินสักสองสามเดือนเนาะแล้วจะค่อยๆแล้วก็แจ้งผลด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
11: โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ
8: โอเคครับต่อครับเชิญเลยครับคุณหมอครับปิดวิทยุครับปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุ ปิดวิทยุแล้วถามคุณหมอได้เลยครับ
12: สวัสดีครับ
10: ครับเชิญฮะ
12: สวัสดีครับคุณหมอมกรครับ
10: สวัสดีครับ
12: สวัสดีผมมีเรื่องปรึกษาแล้วครับเจอมาแต่เมื่อเช้านี้แล้วครับ
10: ครับผม
12: ช่วงนี้มันเหงื่อ 2-3 วันแล้วนะครับรู้สึกว่ามันมีอาการร้อนๆตามร่างกายนะครับแล้วก็วันนี้ผมทดลองกินยาพาราไป3มื้อเมื่อเม็ดนะครับตอนนี้มันก็ยังร้อนรุ่มๆอยู่นิดๆไม่ทราบว่าเกี่ยวกับผลจากยาบางอย่างหรือเปล่าครับ
10: แล้วตอนนี้ทานยาอะไรอยู่ล่ะครับ
12: เมื่อปี60นะครับเดี๋ยวผมจดเอาไว้แล้วผมก็เราให้คุณหมอมาก่อนฟังเมื่อปี60มีความดันสูงนะครับ
10: คร
12: ับ แล้วหมอก็ให้กินยาเอมิโรอะไรพาราโซน20มิลลิกรัมนะครับพร้อมกับแอสไพรินนะครับ
10: คร
12: ับ อันนี้ก็ยังขนาดนี้ก็ยังทานอยู่เพราะว่าเคยถามคุณหมอมาก่อนแล้วคุณหมอบอกว่าทานต่อได้แอสไพรินต้องหยุดไม่ได้ยาความดันหยุดไม่ได้ถูกไหมครับ
10: ต้องครับ
12: ถูกต้องนะครับแล้วก็บังเอิญปี60มันพอกินแอสไพรินมากๆมันเป็นแผลในกระเพาะนะครับ
10: ครับ
12: แล้วก็รักษาหายแล้วแล้วตอนที่รักษาแผลในกระเพาะคุณหมอให้กินยาโอมิพาราโซนก็กำลังคิดว่าจะเลิกทานได้ไหมครับเพราะว่าทานมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี60
10: ถ้าแผลหายแล้วเลิกทานได้เลยครับ
12: อะไรครับ
10: ถ้าแผลหายแล้วไม่มีจุกเสียดแน่นท้องแล้วเลิกทานโอเมพาโซได้เลยครับ
12: ไม่จุกเสียดครับเพราะว่าไม่มีอาการของกรดไหลย้อนเมื่อสัปดาห์ก่อนเคยถามดร.ต้อมแล้วดร.ต้อมบอกว่ามีอาการเหมือนกรดไหลย้อนหรือเปล่าบอกไม่มีครับ
10: ครับไม่มีก็ยืดได้
12: แล้วก็ปี64บังเอิญมีโรคใหม่ไปหกล้มนะครับแล้วว่าผ่าตัดสะโพกมาตอนนี้คุณหมอให้กินยาแคลเซียมนะครับแล้วก็โฟซ่าแม็กพลัสกับดาลาเมดผมก็เลยคิดว่ามันเกี่ยวกับยาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นมา 3-4 วันแล้ว
10: หมายถึงว่า
8: หมดแล้ว
12: มันไม่ร้อนร้อนตาม
8: หมดแล้วนะยาที่กินหมดแล้วนะครับ
10: ยามีแค่นี้นะ
12: ครับ
10: ยามีแค่นี้นะฮะไม่มีย
12: าอย่างนี้เท่านี้ครับไม่มียามีพาราโซมีแอสไพรินแคลเซียมโฟซ่าแม็กพลัสนะครับแล้วก็คุณหมอให้ยาอะไรอ่ะยากินก่อนนอนคลายอายา
8: แก้แก้แก้ละแก้ละ
12: อ๋อยาที่ว่าขยายหลอดลมอะครับ
10: อ๋อขยายหลอดลม
12: ขยายหลอดลม1เม็ดผมกำลังว่าจะงดตัวไหนดีหรือว่าจะปรึกษาคุณหมอมาก่อน
10: ตัว
12: เพราะว่าผมกลัวโทรไม่ติดวันนี้ก็เลยพูดเสียงสั่นๆเพราะดีใจที่โทรติดครับ
8: เดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึงเนาะครับ
10: ไอตัวขยายหลอดลมนี่คุณลุงกินมานานยัง
12: กินยามาตั้งแต่ปี
8: เป็นปีแล้วป่ะครับท่านเถอะกินมันเป็นปีแล้วนะ
12: เลยหลายปีแล้ว
8: กินมาหลายปีแล้วครับขยายหลอดลมกินมาหลายปีแล้วครับคุณหมอครับ
10: โอเคถ้าดูจากยาที่คุณทานอยู่ตอนเนี้ยผมว่าไม่มีตัวไหนที่ทำให้เกิดอาการผมคิดว่ายาที่คุณกินอยู่ทุกตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนที่ทำให้เกิดแสบร้อนได้นะครับไม่มีฮะ
12: ผมก็มาปรึกษาว่า
8: เดี๋ยวว
12: ันนี้ผมทดลองทานยาว่าตามกำหนดของไอการยาพาราไป3มื้อเมื่อละเม็ดนะครับประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็ทานเม็ดทานเม็ดสุดท้ายเมื่อตอนทุ่มครึ่งอะครับ
8: โอเคโอเค
12: ก็ร้อนอยู่แต่ว่ามันไม่ทุรนทุรายไม่ถึงกับ
8: ร้อนในร้อนผิวกายหรือว่าร้อนยังไงครับ
12: อะไรนะครับ
8: อาการที่คุณร้อนเนี่ยร้อนผิวกายหรือว่าร้อนแสบคอหรือยังไงฮะ
12: ไม่ครับไม่มีเลยครับ
8: ร้อนยังไงครับร้อนยังไง
12: มันร้อนเผาๆเหมือนกับว่าความร้อนข้างในมันจะอยากขับออกอะครับ
8: โอเคฟังคุณหมอนะฟังคุณหมอนะ
10: อ
8: ่
10: ะเดี๋ยวเราขออนุญาตมาเริ่มต้นตรงนี้นะ คือคุณลุงกำลังตั้งสมมติฐานว่ามันเป็นจากยาแบบเนี้ยแต่ผมเล่าให้คุณลุงฟังก่อนนะครับว่าอาการจะเป็นอาการ ที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุมากเลยครับเพราะว่า
12: สำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ผมอายุ78แล้วครับ
8: เดี๋ยวฟังให้เข้าใจก่อนนะครับฟังให้เข้าใจนะครับ
10: เพราะว่าแบบเนี้ยสาเหตุที่เจอที่สุดก็คือมันเป็นความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกครับ
12: ก็คือ
10: มันจะทำให้ไปกระตุ้นเนี่ยทำให้มีอาการแบบร้อนวูบวาบใจสั่นเหงื่อออกอะไรแบบนี้นะมือเท้าเย็นแบบเนี้ยซึ่งสาเหตุอันดับหนึ่งเลยก็คือระบบประสาทอัตโนมัติเขาเสื่อมนะครับเสื่อมตัวก็จะเกิดอาการแบบเนี้ยนะครับหรืออีกกลุ่มหนึ่งที่ทำให้มีอาการมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้คือฮอร์โมน
8: อย่าเปิดวิทยุครับฟังโทรศัพท์อย่างเดียวครับ
10: ครับเช่นถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นว่ากลุ่มไมโทคอนตรงนี้นะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มโรคอื่นก็ได้นะครับเช่นกลุ่มที่เป็นเบาหวานนะครับแล้วทำให้ตัวเส้นประสาทปลายเนี่ยผิดปกติไปนะครับกลุ่มที่ดื่มสุราเยอะๆทำให้เส้นประสาทผิดปกติไปก็ทำให้เกิดแสบร้อนปลายมือปลายเท้าพวกนี้ได้ส่วนยาเนี่ยมักจะเป็นยาที่เป็นผลจากมันเรื่องของระบบการรับรู้อุณหภูมิเช่นยาต้านซึมเศร้ายาสเตียรอยฮอร์โมนบางชนิดอะไรแบบนี้ครับซึ่งถ้าผมฟังดูที่คุณลุงเล่ามาให้ฟังอ่ะยาที่กินน่ะมันไม่เกี่ยวมันเป็นยาแบบทั่วๆไปอ่ะครับไม่มีผลเลยโอเคไหมฮะ
8: เข้า
10: ใจไหมฮะ
8: ฮัลโหลอ้าวคุณน้าสลบไปแล้วเงียบไปเลย คุณน้าครับยังอยู่ไหมสัญญาโทรศัพท์ก็ไม่ได้ตัดด้วยนะโอเคคุณหมออธิบายน่าจะฟังวิทยุอยู่คุณหมออธิบายมีอะไรเพิ่มเติมอีกเชิญเลยครับ
10: อ๋อนะก็คือผมคิดว่ายาเนี่ยคุณทานต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าดูแล้วมันยาแบบพื้นฐานธรรมดาท่านเองเป็นยาโรคประจำตัวไม่มีผลกับอาการแสบร้อนตามตัวนะฮะแต่ว่าถ้ายังมีแสบร้อนเยอะๆอยู่นะถ้ามันยังไม่หายไปได้เองนะครับผมว่าไปตรวจสักหน่อยเช่นไปเช็คสักหน่อยที่ไทรอยด์เป็นอย่างไรเบาหวานเป็นอย่างไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้ดูเพราะว่าถ้ามันเป็นจากความเสื่อมของร่างกายอ่ะบางทีเราพักผ่อนดีๆครับการนอนหลับที่ดีลดความเครียดลงดื่มน้ำให้เพียงพออยู่ในมีอากาศถ่ายเทอ่ะมันจะดีขึ้นเองครับ
8: บาง
10: ทีมันก็เป็นข่าว
8: โอเคเนาะฟังคุณหมอแล้วคงพอเข้าใจนะครับน่าจะวัยทองนั่นแหละนะฮะดูอาการสักวันสองวันถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปหาหมอตรวจเช็คสักนิดหนึ่งเนาะสัญญาณก็ยังไม่รู้หายไปไหนเลยนะ เวลาเหลือน้อยถามได้เลยครับ เชิญครับเชิญครับ
13: อยากทราบว่าคุณที่เป็นสโตรกกินอภัยดีได้ไหมคะ
10: สโต๊กเป็นอภัยบีได้ไหมอันนี้ต้องถามนิดนึงเพราะว่าเขามีพริกไทยพอมีพริกไทยเนี่ยต้องดูเรื่องโรคประจำตัวว่าความดันสูงไหมถ้าความดันสูงมากก็เลี่ยงสักหน่อยก็ได้ครับ
13: จะกินไม่ได้หรือไงคะ
10: จะต้องคือมันไม่เชิงว่ากินไม่ได้ฮะมันต้องดูแบบภาพรวมๆอ่ะเช่นความดันสูงป่ะเพราะสโต๊กเนี่ยมันจะมีโรคที่ซ่อนอยู่เยอะไงความดันโลหิตเนาะคุณยาวาฟาลินอยู่ไหมแบบเนี้ย
13: เนี่ย
10: หัวใจเต้นผิดจังหวะที่แบบชีพจรมันเต้นเร็วมากต้องปรึกษาแพทย์ก่อนถ้าเป็นสโตกอ่ะ
13: อ
10: ๋
13: อเหรอคะ
10: ใช่ครับ
13: โอเคครับเข้าใจค่ะเข้าใจ
8: โอเคครับรอก่อนนะยังไม่ต้องกินนะโอเคครับอ่ะอีกสายหนึ่งด่วนๆเลยครับเดี๋ยวใครไม่ทันในภาค Facebook ก็ชมทาง Facebook แล้วก็ถามคำถามเพิ่มเติมกับคุณหมอได้นะครับหลัง5ทุ่มไปแล้วนะเดี๋ยวคุณหมอจะออก Facebook Live ต่อนะผู้ฟังก็ไปชมทาง Facebook Live ของคุณหมอได้เลยนะครับก็จะมีข้อมูลดีๆมาเล่ามาคุยกันนะเหมือนเดิมมีอีกสักสายหนึ่งไหมเร็วๆสั้นๆเนี่ยน่าจะทันนะครับเหลือเวลาไม่เยอะนะเหลือเวลาไม่เยอะประมาณ2นาทีเองมีไหมมีไหม เดี๋ยวถ้าไม่มีผมไม่รับแล้วกันนะคงไม่รับละเดี๋ยวมันจะไม่ทันให้คุณหมอเพิ่มเติมข้อมูลสักนิดนึงวันนี้ในประเด็นที่ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาจะมีประเด็นไหนเพิ่มเติมเป็นโทรมาจะทันไหมเนี่ยฮัลโหลถามด่วนเลยครับ
14: ครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงขยะฆ่าเชื้อที่มาทำสำหรับขี้หนูนะครับอะไรนะครับโซเดียมไฮเปอร์อะไรนะครับ
8: คุณหมอ
10: โซเดียมไฮเปอร์คอเรตครับผม
8: คุณหมอพูดใหม่อีกทีครับ
10: โซเดียมไฮเปอร์คอเรตครับ
8: โซเดียมไฮเปอร์คอเรต
10: ครับผม
8: อะไรนะ
14: มีชื่อเรียกอย่างอื่นไหมครับ
8: มีชื่อยามีชื่อกันค้าไหมครับ
10: พวกสารฟอกขาวอะครับยาฆ่าเชื้อที่เป็นสารฟอกขาวครับเดี๋ยวนะ
8: แป๊บนึง
10: ชื่อคุณลุงจะเอามาฆ่าเชื้อหนูขี้หนูเนี่ยนะ
14: ครับ
8: คุณลุงจะเอาไปใช้เพราะว่ากลัวอยู่
10: โซเดียมไฮโปคอราเดี๋ยวนะยาเป็นสารฟอกขาวใช้ในน้ำยาฟอกขาวอะครับ
14: ยาฟอกขาวใช้แอลกอฮอล์แทนได้ไหมครับ
10: ไม่น่าจะแทนได้นะฮะเป็นโซเดียมไฮโปคอราฮะเป็น
8: จด
10: อันเนี้ยมันต้องซื้อในที่ขายเฉพาะอยู่เหมือนกันนะครับ
8: ทำความสะอาด
10: สั่งซื้อบริษัทอ่ะมันต้องเอามาผสมน้ำอ่ะครับผม
8: จดชื่อไว้ยังจดชื่อไว้ยัง
14: โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด
8: ์จดไว้แล้วลองไปหาดูนะครับโอเคครับหมดเวลาเดี๋ยวไปติดตามคุณหมอทาง Facebook Live ต่อนะครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
10: คร
8: ับสวัสดีครับเดี๋ยวของเราก็คงจะหยุดเท่านี้เพราะว่าข่าวมารอแล้วใครจะติดตามคุณหมอต่อก็ภาค Facebook Live นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับจังหวัดสงขลาจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมครม.สัญจรวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
18: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
19: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
20: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
19: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
20: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
19: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
20: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
21: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
22: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
23: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
22: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
23: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลส ุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
15: จังหวัดสงขลาเตรียมจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ผลักดันเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
1: นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำข้อเสนอและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเตรียมเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ณจังหวัดสงขลาที่ประชุมได้กำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภายใต้แนวคิดปรับตัวสู่อ่าวไทยที่ยั่งยืนมุ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจให้มีความยืดหยุ่นป้องกันอุทกภัยสำหรับจังหวัดสงขลาได้เสนอแผนงานเร่งด่วนวงเงิน50ล้านบาทเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครอบคลุมโครงการป้องกันอุทกภัยพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่โครงการหาดใหญ่ไลท์อัพส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการMarine Product Valley ยกระดับอุตสาหกรรมแปลรูปสัตว์น้ำพร้อมเสนอแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรวม10โครงการวงเงินกว่า 4,426 ล้านบาทอาทิระบบป้องกันน้ำท่วมถาวรอาคารพักพิงแนวตั้งและสนามกีฬาแนวร่มขนาด 5,000 ที่นั่งตั้งเป้าเพิ่มรายได้ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ5และสร้างความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ85ธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
15: ศาลแพ่งเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนดำเนินคดีด้วยตนเองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มความเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
2: นายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยว่าศาลแพ่งได้เปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ดำเนินคดีด้วยตนเองอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแบบครบวงจรและรวดเร็วช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความในคดีแพ่งที่ไม่มีความซับซ้อนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการป้องกันสิทธิของตนเองอย่างทั่วถึงโดยศูนย์ดังกล่าวให้บริการในรูปแบบ One Stop Serviceครอบคลุมตั้งแต่การยื่นฟ้องจนถึงคำพิพากษาแนะนำขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเป็นระบบเป็นคดีที่มีเงื่อนไขทางกฎหมายไม่ซับซ้อน3กลุ่มหลักได้แก่คดีแพ่งสามัญคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากซับซ้อนและคดีอยู่ในเขตอำนาจศาลแพ่งเช่นคดีเช่าทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน1ล้านบาทและคดีผู้บริโภคที่มีข้อพิพาทไม่ซับซ้อนครอบคลุมทั้งกรณีที่เราเป็นผู้ซื้อแล้วโดนโกงหรือซื้อของออนไลน์แล้วสินค้าไม่ตรงปกรวมถึงคดีไม่มีข้อพิพาทที่ไม่ซับซ้อนโดยศูนย์ดังกล่าวจะเปิดให้บริการณอาคารศาลแพ่งทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศาลแพ่งโดนภาสุภรสมบัติรายงาน
15: ฝ่ายปกครองกาบเชิงยกระดับการเฝ้าระวังพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยจัดชุดชรบออกตรวจตราตลอด24ชั่วโมงป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและโดรนสอดแนม
3: นายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนช่องจอมขณะนี้ว่าได้สั่งการให้ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะ27หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจัดชุดชรบออกตรวจตราตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายปราบปรามยาเสพติดและติดตามความเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อความมั่นคงรวมถึงเฝ้าระวังโดรนสอดแนมในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เนื่องจากอำเภอกาบเชิงมีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและช่องทางธรรมชาติอีก16ช่องทางจึงจำเป็นต้องยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไปกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
15: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: สำนักงานอัยการมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้าง

พระราชบัญญัติองค์กรในการและก็พนักงานในการซึ่งกำหนดหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานในการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัดนะครับ

0: ทุกครั้งที่คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตพบโฆษณาเหล่านี้ไหมงานสบายรายได้ดีทำงานต่างประเทศค่าตอบแทนสูงสำหรับกรณีที่เกิดกับผู้เยาว์มักมาในรูปแบบเพื่อนชักชวนค้าประเวณีหรือข่มขู่โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายน่วงเหนี่ยวกักขังและอีกสารพัดรูปแบบหยุดคิดว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวใส่ใจบุตรหลานและรู้ทันข้อมูลกลโกงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์
1: ลิงก์
2: ปลอมไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
1: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
0: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
7: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
6: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
7: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
8: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
7: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรักห่วงปวงประชาจะหาไหนพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยปวงชนไทยน้ำตาหลั่งทั้งแผ่นดินน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

โคคือวัวตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็ไปกินหญ้ากินพืชอยู่โคกดอนแห่งหนึ่งแล้วมันก็หลงหายไปกันกับวัวฝูงอื่นๆลัดหลงไปเจ้าของก็เลยไปตามหามันกว่าจะเจอนี่โอ้ใช้เวลานานมากนี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลาที่เรามาพบกันแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องราวคำสอนที่เป็นไปในทางให้เกิดปัญญาให้มีสาระแก่นสารให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพพานนี่เป็นลักษณะทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเหล่าสาวกไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุหรือสามเณรก็จะต้องกล่าวพูดบอกไปในแนวทางนี้เรื่องราวอะไรที่จะมาเสริมเพิ่มเติมประกอบกันก็ต้องให้ไปในแนวทางเดียวกันเพื่อที่จะให้สนับสนุนในทางคำสอนนี้จึงมีอยู่สองส่วนท่านผู้ฟังส่วนที่เป็นโลกุตระกับส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นและถ้าเป็นข้อมูลที่มาในทางตำราคัมภีร์ก็มีส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกแล้วก็ส่วนที่เป็นคำอธิบายคือเป็นอรรถกถาเพิ่มเติมจุดนั้นจุดนี้ขึ้นมาในข้อนี้หลายที่ในทุกวันศุกร์ช่วงของนิทานบรรณาข้าพเจ้าก็จะยกประเด็นเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์นี่ขึ้นซะก่อนแล้วก็ตามสาวหาต่อไปว่าจุดที่ท่านมากล่าวลงจบตรงนี้ได้เนี่ยมันปรารภเหตุอะไรมาเงื่อนต้นเดิมเป็นอย่างไรอย่างไรแล้วทำไมท่านถึงมาบอกสอนจุดนี้จุดนี้ได้เดี๋ยววันนี้ก็จะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานธรรมบทมาให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่5เรื่องด้วยกันในเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของอุบาสกคนหนึ่งท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเดินทางเพื่อที่จะไปเทศโปรดให้เขาได้เป็นโสดาบันแต่ว่าด้วยเงื่อนไขทางการครองเรือนวัวหายไปตัวเองก็ต้องไปตามหามาคิดก่อนเนี่ยว่าฉันจะไปหาวัวหรือจะไปฟังเทศดีพระพุทธเจ้ามาวันนี้นานๆจะมาทีเอาไปหาวัวก่อนแล้วกันอันนี้คือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยคนนี้เขาจะต้องมีศรัทธาน้อยเป็นแน่เขาจึงเห็นสนใจพระพุทธเจ้าเนี่ยน้อยกว่าเดี๋ยวเราไปดูลำดับเรื่องนี้เป็นเรื่องของอุบาสกคนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไปเทศสอนอยู่ที่เมืองอารวีก็จนฟังธรรมบทแปลเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งภาคที่6เรื่องที่161พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเมืองอารวีทรงปรารภอุบาสกคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าชิกขัจจาปรมาโรคาสังขาราปรมาทุกขาเอตังยัตวายถาภูตังนิพพานังปรมังสุขังแปลว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความนั่นตามความจริงแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเพราะพระนิพพานเป็น

พระศาสดาประทับนั่งในพระกันทกุฎีในพระเชตวันนั่นแลทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นมนุษย์เห็นใจคนหนึ่งในเมืองอารวีทรงทราบความถึงพรามแห่งอุปนิสัยของเขามีภิกษุ500รูปเป็นบริวารได้เสด็จไปสู่เมืองอารวีชาวเมืองอารวีนิมนต์พระศาสดามนุษย์เห็นใจแม้นั้นได้ยินว่าพระศาสดาเสด็จมาจึงได้ตั้งใจว่าเราจะฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาแต่ในวันนั้นเองโคของเขาตัวหนึ่งหนีไปเขามีความคิดว่าเราจะค้นหาโคหรือจะฟังธรรมน้อแลก็มีความคิดว่าเราค้นหาโคต้อนให้เข้าไปสู่ฝูงโคแล้วจึงจะไปฟังธรรมในภายหลังจึงออกจากเรือนแต่เช้าตรู่แม้ชาวเมืองอารวีนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้นั่งแล้วอังคาดคือประเคนรับบาตรเพื่อประโยชน์แก่การอนุโมทนาพระศาสดาได้ทรงนิ่งเสียด้วยหมายพระทัยว่าก็เราอาศัยบุคคลใดมาแล้วตลอดหนทาง30โยชน์บุคคลนั้นเข้าไปสู่ป่าเพื่อแสวงหาโคก็เมื่อเขามาแล้วนั่นแหละเราจึงจะแสดงธรรมดังนี้ก็คนเข็นใจคนนั้นเห็นโคในกลางวันจึงต้อนฝูงโคแล้วคิดว่าแม้ถ้าของอื่นไม่มีเราจะกระทำกิจสักว่าการถวายบังคมพระศาสดาเขาแม้ถูกความหิวบีบคั้นก็ไม่ใส่ใจจะไปเรือนรีบมาสู่สำนักของพระศาสดาโดยเร็วถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ยืนอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งในเวลาที่เขายืนอยู่พระศาสดาตรัสกับผู้ขวนขวายในฐานว่าก็ของอะไรที่เป็นเด่นของภิกษุสงฆ์มีอยู่หรือมีอยู่ทุกอย่างพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นเธอจงเลี้ยงดูบุคคลนี้ตอนพระศาสดายังถูกพรตนาผู้ขวนขวายในฐานนั้นจึงให้ชายคนเข็นใจนั้นนั่งในที่ที่พระศาสดาตรัสสั่งนั่นแหละแล้วเลี้ยงดูด้วยข้าวยาคูของควรเคี้ยวและของควรบริโภคโดยเคารพบุคคลผู้นั้นเมื่อบริโภคเสร็จแล้วก็บ้วนปากก็ได้ยินว่าชื่อว่าการจัดการพัดของพระตถาคตย่อมไม่มีในที่อื่นในปิฎกสามเว้นแต่ที่นี่เสียจิตของเขาที่มีความกรนกระวายก็สงบแล้วได้เป็นจิตมีอารมณ์เดียวพระนั้นพระศาสดาจึงได้ตรัสอนุปุพพีคถาทรงประกาศสัจจะทั้งหลายแก่เขาในที่สุดแห่งเทศนาเขาตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแม้พระศาสดาทรงกระทำอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปมหาชนตามทรงเสด็จพระศาสดาแล้วก็กลับภิกษุทั้งหลายที่ไปกับพระศาสดานั่นแลได้ยกโทษขึ้นว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงดูกรรมของพระศาสดาเถิดกรรมเห็นป่านนี้ย่อมไม่มีในวันทั้งหลายอื่นแต่วันนี้พระศาสดาทรงอาศัยมนุษย์คนหนึ่งรับสั่งให้คนจัดแจงข้าวยาคูเป็นต้นให้แล้วพระศาสดาเสด็จกลับประทับยืนอยู่แล้วเที่ยวตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อได้ทรงสดับเนื้อความนั้นแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเราคิดว่าเรามาสิ้นทางกันดาร30โยชน์เห็นอุปนิสัยของอุบาสกคนนั้นแล้วจึงมาอุบาสกนั้นหิวยิ่งนัก
ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วเที่ยวไปหาโคในป่าแม้เมื่อเราแสดงธรรมอยู่ก็ไม่อาจบรรลุธรรมได้เพราะความเป็นทุกข์อันเกิดจากความหิวเราจึงได้กระทำอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายด้วยชื่อว่าโรคเช่นกับโรคคือความหิวไม่มีดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความนั้นตามความจริงแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งจบในเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขของการคลองเรือเนี่ยมันมีมากท่านผู้ฟังบางทีเราถูกบีบคั้นด้วยการกระทำหน้าที่การงานทำไมบางทีมันก็ไม่ได้ไปฟังธรรมตามเวลาที่เหมาะสมสมควรก็ต้องไปหาโคหาวัวตามหาทรัพย์สินของตัวเองซะก่อนแต่ที่จะสำคัญเลยคือว่าเรื่องปากท้องนี่คนที่เขาเป็นบุรุษราชาในเนี่ยเขาจะเห็นว่าเป็นเรื่องรองเรื่องไม่สำคัญในการที่ว่าฉันจะไปกินข้าวก่อนหรือจะไปฟังเทศก่อนเอาหน้าไปฟังเทศก่อนกินข้าวไว้วันหลังเนี่ยอันนี้คือลักษณะที่แสดงถึงความที่เขามีศรัทธามีจิตน้อมมาในทางการฟังธรรมแต่ว่าความหิวความที่ร่างกายมันยังไม่ระงับทำไมบางทีก็จะฟังตามไม่เข้าใจถึงเป็นจุดเดียวต้องฟังในเรื่องราวที่เขาบอกเอาไว้นี้ว่าจะไม่มีที่ไหนในพระไตรปิฎกเลยที่เราจะมาเห็นพระพุทธเจ้ามาจัดแจงเรื่องอาหารการกินมีแค่จุดนี้เท่านั้นเพื่อที่จะให้กายของเขาเนี่ยมีความระงับลงจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะได้ให้ฟังธรรมเข้าใจได้ซึ่งธรรมะเนื้อหาที่เขาได้ฟังก็คือเรื่องของอนุบุพพิกถานั่นเองทีนี้ประเด็นที่ภิกษุยกขึ้นพูดคุยกันในที่นี้ก็คือเรื่องการจัดแจงอาหารของพระพุทธเจ้าตรงนี้แหละทำไมท่านพูดถึงความหิวเนี่ยเป็นโรคโรคเนี่ยคือหมายถึงเป็นความเสียแทงเป็นอุปสรรคพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องราวที่เคยตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลพูดถึงความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความหิวใช่ไหมเป็นเครื่องเสียแทงหิวนึกก็เป็นโรคความไม่หิวไม่มีโรคนี่จึงเป็นการได้อันประเสริฐจะไม่มีโรคไม่หิวได้ก็คือไม่มีราคะโทสะโมหะนั่นเองจิตใจของคนเราที่น้อมไปในทางการฟังธรรมแล้วก็น้อมไปในการบรรพชาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีท่านผู้ฟังเวลาที่น้อมไปในทางการฟังธรรมก็จะหลีกออกจากกามมากขึ้นน้อมไปในทางบรรพชาก็จะทำให้เป็นการหลีกออกจากเรือนเป็นช่องเป็นโอกาสทีนี้ช่องโอกาสตรงนี้เราต้องระมัดระวังในการที่ว่าจะไม่ให้เสื่อมมีช่องโอกาสในการที่จะหลีกเล่นแล้วถ้าไม่ได้ทำความหลีกเล่นให้ดีก็จะเสื่อมไปได้เรื่องที่สองนี้จะได้ให้ฟังเรื่องของพ่อแม่ลูกในครอบครัว 1-3 คนที่ว่าลูกเนี่ยก็มีจิตน้อมไปในทางบรรพชาออกจากเรือนพอบวชออกไปแล้วพ่อแม่ก็บวชตามด้วยอยู่3คนแต่ว่าเป็นบรรพชิตแล้วกลับคลุกคลีกันตรงนี้จึงเป็นจุดให้เสื่อมได้เรื่องที่2นี้เป็นเรื่องของบรรพชิตที่เป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วมาบวชได้ตรัสไว้ถึงการที่จะต้องมาสมาคมการที่จะต้องมามีการสื่อสารมีการที่จะประกอบไว้กับในเรื่องใดๆต้องมีความระมัดระวังให้ดีธรรมบทแปลเรื่องบรรพชิต3รูปภาคที่6เรื่องที่165
พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภบรรพชิตสามรูปตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอโยเคยุญชะมัตตานังโยคัสมินจะอโยชนังเป็นต้นได้ยินว่ามารดาบิดาในตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีได้มีบุตรน้อยคนเดียวเท่านั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจวันหนึ่งบุตรน้อยนั้นได้ฟังธรรมกถาของพวกภิกษุที่นิมนต์มาในเรือนทำการอนุโมทนาอยู่กุลบุตรนั้นอยากจะบวชจึงขอบวชกับมารดาบิดามารดาบิดาไม่อนุญาตครั้นนั้นเขาจึงได้มีความคิดขึ้นว่าเมื่อมารดาบิดาไม่เห็นนั่นแลเราจะออกไปข้างนอกแล้วบวชเสียต่อมาบิดาของเขาเมื่อจะออกไปข้างนอกได้มอบหมายกับมารดาไว้ว่าหล่อนพึงรักษาบุตรน้อยคนนี้มารดาเมื่อจะออกไปข้างนอกก็มอบหมายกับบิดาเช่นนั้นเหมือนกันภายหลังวันหนึ่งเมื่อบิดาของเขาไปข้างนอกมารดาตั้งใจว่าจะรักษาบุตรจึงพิงบานประตูข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเอาเท้าทั้งสองยันไว้แล้วนั่งลงที่แผ่นดินปันได้อยู่กุลบุตรนั้นมีความคิดว่าเราจะลวงมารดานี้แล้วหนีไปดังนี้แล้วจึงได้กล่าวขึ้นว่าแม่จ๋าหลีกทางฉันหน่อยก่อนเถิดฉันจะถ่ายอุจจาระครั้นมารดานั้นหดเท้าแล้วก็ออกไปสู่วิหารโดยเร็วเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายก้อนบ่อนว่าท่านผู้เจริญขอท่านบวชให้ผมเถิดแล้วได้บรรพชาในสำนักของภิกษุเหล่านั้นลำดับนั้นบิดาของเขากลับมาแล้วถามมารดาว่าลูกของเราไปไหนมารดาโอ้นายเมื่อตะกี้ยังอยู่ที่นี่เลยบิดานั้นก็ค้นหาโดยรอบดูเพื่อรู้ว่าบุตรของเราอยู่ที่ไหนหนอไม่เห็นเขาแล้วมีความคิดว่าลูกของเราคงจะไปวิหารจึงไปสู่วิหารแล้วเห็นบุตรชายของตนบวชก็กร่ำครวญร้องไห้แล้วกล่าวว่าพ่อทำไมเจ้าจึงทำให้เราพินาศดังนี้แล้วก็มีความคิดว่าก็เมื่อบุตรของเราบวชแล้วบัดนี้เราจะทำอะไรในเรือนหนังนี้แล้วตนเองก็บวชในสำนักของภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นมารดาของเขามีความคิดว่าทำไมหนอลูกและผัวของเราจึงชักช้าอยู่จะไปวิหารบวชเสียแล้วกระมังก็พยายามค้นหาทั่วบริเวณโดยรอบก็พลางไปวิหารเห็นชนทั้งสองนั้นบวชแล้วตนเองจึงคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยเรือนของเราในการแห่งชนทั้งสองนี้บวชแล้วแม้ตัวเธอเองก็ไปสู่สำนักภิกษุณีบวชแล้วเหมือนกันชนทั้งสามนั้นแม้บวชแล้วอย่างนี้ก็ไม่อาจจะแยกกันอยู่ได้นั่งสนทนาร่วมกันทีเดียวปล่อยวันให้ล่วงไปทั้งในวิหารทั้งในสำนักภิกษุณีเหตุนั้นทั้งพวกภิกษุทั้งพวกภิกษุณีจึงเป็นอันถูกเบียดเบียนแล้วต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายกราบทูลการกระทำของชนทั้งสามนั้นแก่พระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้เรียกชนทั้งสามนั้นมาแล้วตรัสถามว่าได้ยินว่าพวกเธอทำอย่างนั้นจริงหรือก็นั้นจริงพระเจ้าข้าทำไมพวกเธอจึงทำอย่างนั้นเพราะว่านั่นไม่ใช่ความเพียรของพวกบรรพชิตก็แต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่อาจจะแยกกันอยู่ได้ก็ชื่อว่าการทำอย่างนั้นจำเดิมแต่การแห่งตนบวชแล้วไม่ควร
พราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์โดยแท้เหตุนั้นการทำบรรดาสัตว์และสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักย่อมไม่ควรดังนี้แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่าบุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบและไม่ประกอบไว้ในสิ่งอันควรประกอบและเสียแล้วซึ่งประโยชน์หรือเอาอารมณ์อันเป็นที่รักย่อมทะเยอทะยานต่อบุคคลผู้ตามประกอบตนบุคคลอย่าสมาคมกับสัตว์และสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รักและอันไม่เป็นที่รักในการไหนๆเพราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักและการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเหล่านี้เป็นทุกข์ประเหตุนั้นบุคคลไม่พึงกระทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักเพราะความพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเป็นการต่ำทรามกิเลสเรื่องร้ายรัดทั้งหลายย่อมไม่มีแก่เราบุคคลผู้ไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักบาลีว่าอโยเกยุนชะมัตตานังโยคัสมินชะอโยชนังอัตถังหิตวาปิยคาหีปิเหตัตตานุโยคีนังมาปิเยหิสมาคันชิอัปปิเยหิกุทาชนังปิยานังอาทัสสะนังผู้ขังอปิยานันจะทัสสะนังตัสมาปิยังนะกะอิราทะปิยาปาโยหิปาปะโกขันธาเตสังนะวิชันติเยสังนัตติปิยาปิยังในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นฝ่ายชนทั้งสามนั้นคิดว่าพวกเราไม่อาจอยู่พรากกันได้ดังนี้แล้วจึงได้สึกไปสู่เรือนตามเดิมดังนี้แหละเรื่องบรรพชิตสามรูปจบในพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสปรารภบรรพชิตทั้งสามรูปที่ในสุดท้ายแล้วเขาก็สึกไปครองเรือนเหมือนเดิมเนี่ยจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการที่เราจะมาสมาคมติดต่อสื่อสารหรือว่าทำการปรุงแต่งอะไรถ้าเราหลีกออกจากเรือนมีความสงัดหลีกเล่นอยู่แล้วอันนี้ต้องระวังในการที่จะกลับไปหาสิ่งนั้นอีกซึ่งนี้แสดงถึงความที่เจ้าราคะตัณหามันเหนียวความยึดถือเนี่ยมันยืดโยงรัดรึงไปหมดขณะคิดว่าหลุดออกมาแล้วก็ยังกลับไปหาอยู่ได้อย่างไรก็ตามตัวฝั่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแน่นอนล่ะว่าเราพูดถึงมีนิพพานเป็นที่สุดจบใช่ไหมล่ะแต่ว่าในระหว่างทางมันก็ยังมีจุดอีกหลายจุดที่เราทำความดีได้บางคนอาจจะคิดว่าโอ้นิพพานในฉันยังไม่หวังไม่ได้หรอกทำไมเป็นไรเพราะมีจุดที่เราสามารถทำได้หวังได้แล้วจุดที่เราทำได้หวังได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องใช้เงินทองมากมายต้องทุ่มเทแลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้ออันนั้นก็คือแบบว่าถ้าเราจะเอาถึงที่สุดอ่ะมันก็ได้ถึงที่สุดแบบนั้นแต่ถ้าเรายังไม่ได้ถึงที่สุดทำนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังได้ผลระหว่างเรื่องที่สามนี้เป็นเรื่องของท่านพระมหาโมกขลานะที่ได้ขึ้นไปบนเทวโลกบนสวรรค์เราก็สอบถามถึงความที่เทพธิดาเทพบุตรเหล่านั้นเหล่านี้ทำไมถึงมีวิมานมีสมบัติที่เป็นทิพย์ต่างๆมากมายปรารภกรรมเพียงนิดหน่อยที่ได้ทำดีไว้ในคราวเป็นมนุษย์แล้วก็ยังสามารถที่จะให้ผลถึงความไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ได้นี่คือเบื้องต้นนิดหน่อย
ทำดีก็ยังได้ต่อไปดีมากขึ้นก็มีนิพพานเป็นที่สุดจบได้เรื่องที่สามนี้คือเรื่องคำถามของท่านพระมหาโมกขลนะธรรมบทแปลเรื่องปัญหาของพระโมกขลนะเถระภาคที่6เรื่องที่177พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภปัญหาของพระมหาโมกขลนะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสัจจังพระเนนะกุจเฉยะทัชชาอัปปสมิยาจิโตเอเตหิตีหิทาเนหิกัจเฉเทวานะสันติเกก็ในรายละเอียดเรื่องนี้มีดังนี้ว่าสมัยหนึ่งพระเถระไปจาริกในเทวโลกยืนอยู่ที่ประตูวิมานของเทพธิดาผู้มีศักดิ์มากตนหนึ่งเทพธิดาตนนั้นจึงได้ออกมาไหว้ท่านพระมหาโมกขลนะท่านพระมหาโมกขลนะจึงได้พูดอย่างนี้กับเทพธิดาตนนั้นว่าเทพธิดาสมบัติของท่านมากมายท่านได้พระธรรมคำอะไรท่านอย่าถามดิฉันเลยเจ้าข้าคนหนึ่งย่าว่าเทพธิดาละอายอยู่ด้วยคำอันเล็กน้อยของตนจึงได้พูดอย่างนี้ก็ท่านจงบอกเถิดเทพธิดาท่านผู้เจริญทานดิฉันก็ไม่ได้ถวายการบูชาดิฉันก็ไม่ได้ทำพระธรรมดิฉันก็ไม่ได้ฟังเพียงรักษาคำสัตย์อย่างเดียวพระเถระก็ได้ไปยังประตูวิมานแม้อื่นถามเทพธิดาองค์อื่นผู้มาแล้วมาแล้วถึงเมื่อเทพธิดาเหล่านั้นไม่อาจเพื่อจะกลบเกลื่อนปกปิด

บรรดาบุญกรรมมีทานเป็นต้นชื่อว่าบุญกรรมอันดิฉันทำแล้วไม่มีแต่ในการของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะดิฉันเป็นทาสีของคนอื่นนายของดิฉันดุร้ายหยาบคายเหลือเกินย่อมเอาไม้บ้างท่อนฟืนบ้างที่ตัวเองพลันช่วยได้ช่วยได้ตีที่ศีรษะดิฉันนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็นึกติตัวเองเท่านั้นว่านายของเจ้านี่เป็นใหญ่เพื่อทำให้เจ้าเสียโฉมก็ได้เพื่อจะตัดอวัยวะมีจมูกเป็นต้นของเจ้าก็ได้เจ้าอย่าโกรธเลยดังนี้แล้วก็ไม่ทำความโกรธด้วยเหตุนั้นดิฉันจึงได้สมบัตินี้เทพธิดาองค์อื่นต่างก็บอกทานอันเล็กน้อยอันตนทำแล้วโดยนัยยะเป็นต้นว่าท่านผู้เจริญดิฉันรักษาไร่อ้อยได้ถวายอ้อยลำหนึ่งแก่ภิกษุรูปหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันถวายมะพร้าวผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายฟักทองผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายผลลิ้นจี่ผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายเง่ามันกำมือหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายสะเดากำมือหนึ่งดังนี้แล้วก็บอกว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้พวกดิฉันจึงได้สมบัตินี้ตอนกล่าวคำสัตย์เท่านั้นก็ไปสวรรค์ได้พระเถระฟังคำที่เทพธิดาเหล่านั้นทำแล้วจึงลงจากสวรรค์เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลอาจหรือไม่น้อแลเพื่อจะได้ทิพยสมบัติด้วยเหตุเพียงกล่าวคำสัตย์เพียงดับความโกรธเพียงถวายทานมีผลมะพร้าวเป็นต้นอันเล็กน้อยเหลือเกินพระศาสดาโมกขละนะเพราะเหตุไรเธอจึงถามเราก็พวกเทพธิดาบอกเนื้อความนี้แก่เธอแล้วไม่ใช่หรือเพราะนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าบุคคลเห็นจะได้ทิพยสมบัติด้วยกรรมมีประมาณเท่านั้นโมกขละนะบุคคลกล่าวเพียงคำสัตย์ก็ดีและเพียงความโกรธก็ดีถวายทานเพียงเล็กน้อยก็ดีย่อมไปเที่ยวโลกได้แท้นั่นนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลควรกล่าวคำสัตย์ไม่ควรโกรธถึงถูกเขาขอน้อยก็พึงให้บุคคลพึงไปในสำนักของเทวดาทั้งหลายด้วยฐานะสามนั่นแหละบาลีว่าสัจจังพระเนนะอุจฉยะทัชชาอัปปัสสมิยาจิโนเอเตหิติหิตาเนนิขัจเชเทวานะสันติเกในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องปัญหาของพระโมกขลนะเถระจบในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในทุกฝั่งคือเราทำน้อยก็ได้มากทำยิ่งมาก

ธาตุที่ชื่อว่าปุณณะที่เธอนั้นต้องมาตรากตรำทำงานดึกดื่นโดยการตำข้าวที่เจ้านายให้สั่งการเอาไว้เลยคิดว่าโอ้ฉันต้องมาทำงานดึกดื่นเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ตกเป็นทาสดึกดื่นนี่ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเห็นภิกษุอยู่จำนวนหนึ่งที่ก็ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนคิดว่าบุคคลเหล่านั้นนี่ก็ถูกภัยถูกอันตรายใดๆเบียดเบียนพระพุทธเจ้าปรารภนางปุณณธาสีนี้แล้วก็จึงเทศน์สอนในเรื่องราวที่เกี่ยวกับความตื่นหรือความหลับเรื่องที่สี่เป็นเรื่องของนางปุณณธาสีธรรมบทแปลเรื่องนางปุณณธาสีภาคที่6เรื่องที่179พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่เขาคิจกูฏทรงปรารภทาสีของเศรษฐีกรุงราชคฤห์เธอชื่อว่านางปุณณาตรัสพระธรรมเทศนานิว่าสัทธาชาคระมานานังอโหรัตตานุสิกินังนิพพานังอธิมุตตานังอถังขัจฉันติอาสวาก็ดังได้สดับมาในวันหนึ่งเศรษฐีได้ให้ข้าวเปลือกเป็นอันมากแก่นางปุณณาเพื่อประโยชน์แก่การซ้อมนางตามประทีปในกลางคืนช้ำข้าวเปลือกอยู่มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อจึงได้ไปยืนตากลมอยู่หน้าภายนอกเพื่อต้องการพักผ่อนก็ในสมัยนั้นท่านพระทัพพมัลลบุตรเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะเพื่อภิกษุทั้งหลายท่านยังนิ้วมือให้สว่างเพื่อภิกษุทั้งหลายผู้ฟังธรรมะแล้วไปสู่เสนาสนะของตนของตนดนวิทภิกษุทั้งหลายผู้ไปข้างหน้าข้างหน้าเพื่อประโยชน์แก่การแสดงทางนางปุณณะเห็นภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนภูเขาด้วยแสงสว่างนั้นจึงคิดว่าเราถูกทุกข์ของตัวเบียดเบียนจึงไม่เข้าถึงความหลับในเวลาแม้นี้ก่อนก็เพราะเหตุไรท่านผู้เจริญทั้งหลายจึงไม่หลับแต่นี้แล้วก็ทำความเข้าใจเอาเองว่าความไม่ผาสุกจะมีแก่ภิกษุบางรูปหรืออุปัตวะอันตรายอันเป็นเหตุเพราะงูจะมีในที่นั้นเป็นแน่ในเวลาเช้าเธอจึงหยิบรำชุบน้ำให้ชุ่มแล้วทำขนมบนฝ่ามือปิ้งที่ฐานเพลิงห่อไว้ในชายพกคิดว่าเราจะกินขนมตามทางที่ไปสู่ท่าน้ำจึงถือหม้อเดินบ่ายหน้าไปยังท่าน้ำแม้พระศาสดาก็เสด็จดำเนินไปทางนั้นเหมือนกันเพื่อเข้าไปในหมู่บ้านนางเห็นพระศาสดาแล้วมีความคิดว่าในวันอื่นๆถึงเมื่อเราพบพระศาสดาทายธรรมของเราก็ไม่มีหรือเมื่อเรามีทายธรรมเราก็ไม่ได้พบพระศาสดาก็แต่ในบัดนี้ทายธรรมของเราก็มีทั้งพระศาสดาก็ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าแต่ว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงคิดว่าทานของเราเศร้าหมองหรือประณีตแล้วพึงรับใช้เราจะพึงถวายขนมนี้ดังนี้แล้วเธอจึงวางหม้อน้ำไว้ณส่วนข้างหนึ่งถวายบังคมพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงรับทานอันเศร้าหมองนี้ทำการสงเคราะห์แก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาทอดพระเนตรดูพระอนุเทระแล้วทรงน้อมบาทอันเท้ามหาราชถวายไว้อันพระอนุเทระนำออกถวายพระองค์ได้รับขนมแม้นางปุณณธาสีวางขนมนั้นลงในบาทของพระศาสดาแล้วถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์กราบ

ขอธรรมะที่พระองค์ทรงเห็นแล้วนั่นแหละจงสำเร็จแก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาประทับยืนอยู่นั่นแหละได้ทรงกระทำอนุโมทนาว่าจงสำเร็จอย่างนั้นตอนพระศาสดาเสวยขนมของนางปุณณาแม่นางปุณณาก็มีความคิดว่าพระศาสดาทรงทำการสงเคราะห์แก่เรารับขนมก็จริงถึงกระนั้นพระองค์ก็คงไม่ได้เสวยขนมนั้นคงประทานให้แก่กาหรือสุนัขข้างหน้าแล้วเสด็จไปยังพระราชมณฑลของพระราชาหรือเรือนของมหาอมาตย์แล้วจะเสวยโภชนะอันประณีตแน่แท้แม้พระศาสดาก็ได้ทรงดำริว่านางปุณณานั่นคิดอย่างไรเนาะได้ทรงทราบบาราจิตของนางแล้วจึงทอดพระเนตรดูพระอานนท์แล้วทรงแสดงอาการที่จะประทับนั่งพระอานนท์ได้ปูลาดจีวรถวายพระศาสดาได้ประทับนั่งทำภัตกิจณภายนอกพระนครนั่นเองก็เทพยดาในท้องแห่งจักรวาลทั้งสิ้นบีบโอชารสอันสมควรแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เหมือนรวงพึ่งแล

ระเถระได้ถวายน้ำพระศาสดาทรงทำภัตตกิจเสร็จแล้วตรัสเรียกนางปุณณามาแล้วถามว่าปุณณาเพราะเหตุไรเธอจึงดูหมิ่นสาวกทั้งหลายของเราหม่อมฉันไม่ได้ดูหมิ่นพระเจ้าค่ะปุณณาก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าแลดูสาวกทั้งหลายของเราแล้วคิดอย่างไรหม่อมฉันคิดเท่านี้ว่าเราไม่ถึงความหลับก็เพราะอุปัทวะอันตรายคือทุกนี้ก่อนส่วนท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่เข้าถึงความหลับเพื่ออะไรกันความไม่ผาสุกจะมีแก่ภิกษุบางรูปหรืออุปัทวะอันตรายพร่องมูจะมีเป็นแน่พระเจ้าค่ะตอนสาวกของพระพุทธเจ้าตื่นอยู่เสมอพระศาสดาทรงสดับคำของนางปุณณานั้นแล้วจึงตรัสว่าปุณณาเจ้าไม่หลับเพราะอันตรายคือทุกข์ของตัวก่อนส่วนสาวกทั้งหลายของเราไม่หลับเพราะความเป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งทำอันเป็นเครื่องตื่นอยู่ทุกเมื่อหนึ่งนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอาสวะทั้งหลายของผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อมีปกติตามศึกษาทั้งกลางวันกลางคืนน้อมไปแล้วสู่พระนิพพานย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้บาลีว่าสัทธาชาคระมานานังอโหรัตตานุสิกขินังนิพพานังอธิมุตตานังอัตถังคัจฉันติอาสวะก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอโหรัตตานุสิกินังแปลว่ามีปกติตามศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนได้แก่ศึกษาไตรสิกขาอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคำว่านิพพานังอธิมุตตานังแปลว่าน้อมไปแล้วสู่พระนิพพานได้แก่ผู้มีอัตยาศัยในพระนิพพานคำว่าอัตถังคัจฉันติแปลว่าย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้หมายความว่าอาสวะทั้งหลายแม้ทั้งปวงของผู้เห็นป่านนั้นย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้คือความสิ้นสูญได้แก่ความไม่มีในการจบเทศนานางปุณณายืนอยู่ตามเดิมนั่นแลดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วตอนภิกษุพากันสรรเสริญพระศาสดาพระศาสดาครั้นทรงทำภัตตกิจด้วยขนมปิ้งที่เตาถ่านซึ่งทำด้วยรำแล้วได้เสด็จกลับวิหารภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าท่านผู้มีอายุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงทำภัตตกิจด้วยขนมปิ้งซึ่งทำด้วยรำอันนางปุณณาถวายทรงทำกรรมที่ทำได้แล้วโดยยากพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรเนาะแลด้วยเรื่องชื่อนี้พระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นถึงในการก่อนเราก็บริโภครำที่นางปุณณานี้ให้แล้วเหมือนกันเราได้ทรงนำอดีตนิทานตรัสกุณฑกสินทะวะโปตกะชาดกในรายละเอียดหนังนี้ว่าพระโพธิสัตว์เมื่อจะทดลองถามลูกม้าสินทบนั้นจึงกล่าวคาถาที่หนึ่งขึ้นว่าเจ้ากินหญ้าอันเป็นเดนเจ้ากินข้าวตังและรำจนโตมาถึงในบัดนี้นี้เป็นอาหารเดิมของเจ้าเพราะเหตุไรบัดนี้เจ้าจึงไม่กินลูกม้าสินทบฟังดังนั้นแล้วจึงได้กล่าวสองคาถาว่าในที่ใดชนทั้งหลายไม่รู้จักสัตว์ผู้ควรเลี้ยงโดยชาติ
หรือโดยวินัยท่านมหาพราหมณ์ก็ในที่นั้นมีข้าวตังและรำเป็นอันมากส่วนท่านแลย่อมรู้จักข้าพเจ้าดีว่าม้าเช่นใดนี้เป็นม้าสูงสุดข้าพเจ้ารู้อยู่อาศัยท่านผู้รู้จึงไม่กินรำของท่านนั่นนี่แหละเรื่องนางปุณณธาสีจบจุดหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องราวนี้ก็คือว่าบางคนนี่คิดว่าฉันเนี่ยจะต้องแบบถูกหวยก่อนขายที่ก่อนหรือว่าขายบ้านให้ได้ก่อนหรือได้โครงการนี้ก่อนแล้วฉันถึงจะทำบุญได้นี่ทำบุญด้วยการให้ทานนี่นะคือเรามีน้อยเราก็ทำน้อยได้ท่านผู้ฟังคือพูดถึงกรณีนางบุญนะเนี่ยบางทีคนเข็นใจเนี่ยจนจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆนะไม่มีอะไรที่ว่าถ้าเจอเนื้อนาแล้วจะให้เนี่ยโอ้ยบางทีไม่มีอะไรจะให้เอายกมือขึ้นพนมได้แค่นี้แต่วันนั้นเนี่ยนางยังมีรำข้าวที่เป็นขนมที่ตัวเองทำเอาไว้กินตอนกลางวันคือเขาอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมท่านฟังว่าขนมเนี่ยมันจะมีรสชาติที่หยาบแล้วก็ด้วยความที่ปิ้งบนเตาเนี่ยมันก็ควบคุมไฟควบคุมเนื้อภูมิได้ไม่ดีเต็มที่บางจุดก็จะยังไม่สุกพอดีบางจุดก็จะไหม้เกินไปนี่คือทำไว้กินเองแต่เจอพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงถวายขนมนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นของที่ไม่ได้ละเอียดประณีตแต่พระพุทธเจ้าด้วยจิตใจที่มีความอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามท่านก็จึงรับไว้รู้อัธยาศัยของนางแล้วท่านก็จึงฉันให้ดูแล้วก็จึงได้กล่าวธรรมบทนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องความตื่นหรือความหลับในเรื่องการทำความเพียรระวังสองอย่างที่มันทำได้ยากอย่างแรกก็คือการคลองเรือนเราจะต้องทำมาหากินอยู่ดึกดื่นหาปัจจัยสี่นั่นนี่อันนี้ก็ทำได้ยากบางทีก็ต้องนอนดึกดื่นทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเหมือนกรณีของนางปุณณธาสีหรือความเพียรอย่างที่สองคือความเพียรที่กระทำเพื่อที่จะละความยึดถือกระทำเพื่อที่จะคลายความกำหนัดยินดีละกิเลสออกไปให้หมดความเพียรอย่างที่สองนั้นเป็นความเพียรที่ทำได้ยากเหมือนกันแล้วก็ดีกว่าความเพียรอย่างแรกด้วยความเพียรอย่างแรกก็ทำได้ยากแต่ว่ามันจะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะอยู่ความเพียรอย่างที่สองก็ทำได้ยากยินดีได้ยากแล้วมีผลดีต่อไปให้หลุดพ้นออกจากวัฏฏะสงสารนี้ได้เรื่องที่ห้านี่ก็ปรารภภิกษุที่มาทำความเพียรอย่างที่สองนี่แหละต้องการจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่านางปุณณะทำความเพียรอย่างแรกภิกษุชาวเมืองวัชีนี้ทำความเพียรอย่างที่สองพระพุทธเจ้าแสดงทุกห้าอย่างเอาไว้เรื่องของภิกษุวัชีบุตรรูปหนึ่งธรรมบทแปลเรื่องภิกษุวัชีบุตรภาคที่7เรื่องที่219พระศาสดาเมื่อประทับอาศัยกรุงไผ่สาลีประทับอยู่ณป่ามหาวันทรงปรารภภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชีรูปหนึ่งที่พระธรรมสังฆกาจารย์กล่าวถึงว่าภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชีรูปหนึ่งอยู่ในราป่าแห่งหนึ่งใกล้เมืองไผ่สาลีได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าทุปปัพพัชชังทุระภิระมังทุราวาสาคาราทุขาทุกโขสมานสังวาโสทุกขานุปติตัตถคูตัสมานะจันทคูสิยานะจะทุกขานุปติโตสิยาก็ในสมัยนั้นแลในกรุงไผ่สาลีมีการเล่นมหรสพตลอดคืนยันรุ่งเพราะนั้นแลภิกษุนั้นได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรีที่เขาตีและประโคมร่ำครวญอยู่กล่าวคาถานี้ขึ้นในเวลานั้นว่า
เราผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในป่าในราตรีเช่นนี้บัดนี้ใครเล่าเลวกว่าพวกเราได้ยินว่าภิกษุนั้นเป็นราชโอรสในแคว้นวัชชีสละราชสมบัติที่ตกทอดมาถึงตามลำดับออกบวชก็เมื่อทั่วเมืองไผ่สาลีถูกประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับมีธงชัยและธงผืนผ้าเป็นต้นต่อเนื่องกันจนถึงชั้นจาตุมมหาราชครั้นวันเล่นมหรสพกำลังดำเนินไปตลอดคืนยันรุ่งในวันเพ็ญเป็นที่ดอกโกมุตบานท่านได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรีมีกลองเป็นต้นที่เขาตีและเสียงดนตรีมีพิณเป็นต้นที่เขาประโคมเมื่อพระราชา 7,707 พระองค์พร้อมข้าราชบริพารมีอุปราชและเสนาบดีเป็นจำนวนเท่ากันซึ่งอยู่ในกรุงไผ่สาลีประดับประดาแล้วออกไปสู่ถนนเพื่อเล่นมหรสพภิกษุนั้นเดินจงกรมอยู่ที่ทางจงกรมใหญ่ยาวประมาณ60ศอกและเห็นดวงจันทร์เต็มดวงลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าจึงหยุดยืนพิงแผ่นกระดานณปลายที่จงกรมมองเห็นตัวเองเป็นเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าเพราะปราศจากผ้าโพกเสียรและเครื่องประดับรำพึงว่าคนอื่นที่เลวกว่าเรามีอยู่หรือไม่หนอดังนี้แล้วก็ตามปกติท่านประกอบด้วยคุณมีการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นแต่ในขณะนั้นถูกความไม่ยินดีอย่างยิ่งบีบคั้นจึงได้กล่าวอย่างนี้ท่านได้ยินคาถานี้ซึ่งเทวดาผู้สิงอยู่ในไพรสนนั้นกล่าวด้วยความประสงค์ว่าเราจะให้ภิกษุนี้สังเวชคาถาของเทวดานั้นว่าท่านผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในป่าชนเป็นมากกระยิ่มต่อท่านอยู่ราวกับพวกสัตว์นรกกระยิ่มต่อผู้คนผู้ไปสวรรค์ฉะนั้นในวันรุ่งขึ้นภิกษุรูปนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ตอนพระศาสดาแสดงทุกข์ห้าอย่างพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วประสงค์จะตรัสบอกว่าคารวะเป็นทุกข์จึงตรัสพระคาถานี้สรุปทุกข์ไว้ห้าอย่างดังนี้ว่าการบวชเป็นของยากการยินดีในธรรมะปฏิบัติก็เป็นของยากเรือนที่ปกครองไม่ดีก็ให้เกิดทุกข์การอยู่ร่วมกับผู้เสมอกันไม่เกรงใจกันก็เป็นทุกข์ผู้เดินทางไกลก็ถูกทุกข์ติดตามเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรเป็นผู้เดินทางไกลและไม่ควรให้ทุกข์ติดตามบาลีว่าทุปปัปพัชชังทุระพิระมังทุราวาสาคราทุขาทุกโขสมานะสังวาโสทุกขานุปติทัตถกูตัสมานะจัตถกูสิยานะจะทุกขานุปติโตสิยาในเวลาจบเทศนาภิกษุนั้นเบื่อหน่ายในทุกข์ที่พระองค์ตรัสในฐานะห้านี้แล้วทำลายสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำห้าอันเป็นส่วนเบื้องสูงห้าดำรงอยู่ในพระอรหันต์แล้วแลเรื่องภิกษุวัชชีบุตรจบในการประพฤติพรหมจรรย์ดูฝังเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ว่าถ้าทำได้แล้วผลออกมานี่โอ้จะเป็นชนิดที่ไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าเพราะว่ามันจะไม่มีทุกข์ที่จะติดตามมาภายหลังถ้าคลองเรือนบางทีจัดแจงการงานอย่างดีอย่างไรก็ตามจนกระทั่งชาตินี้ไม่มีปัญหาอะไรชาติต่อไปได้ไปเกิด
บนสวรรค์แต่ก็ยังมีโทษที่ติดตามมาของความที่ต้องอยู่ในภพในความเพียรประเภทที่สองที่ว่าทำได้ยากนั้นจึงเลิศจึงประเสริฐกว่าฝากไว้ท่านฟังใน5เรื่องราวในสัปดาห์นี้ช่วงของนิทานพรรณนาไม่ได้ฟังกันแล้วถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะฟังเรื่องราวที่เป็นชาดกหรือธรรมบทในจุดใดจุดหนึ่งสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามฟังช่วงของนิทานพรรณนาได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าในทุกวันศุกร์หรือว่าติดตามรับฟังในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ด้วยนะเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีดิจิทัลคอนเทนต์รับเงินคืนสูงสุด20%จูงใจนักลงทุนต่างชาติน
8: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ในนามประเทศไทยหรือ Thailand Pavilion ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ณหมู่บ้านนานาชาติเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในปีนี้ภาพยนตร์ของไทย2เรื่องได้รับคัดเลือกเข้าฉายในเทศกาลได้แก่เรื่องก้าวสู่สวรรค์และเรื่องหาอะไรถือเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชนำโครงการภาพยนตร์ที่ผ่านการคัดเลือก3โครงการมานำเสนอแนวคิดและศักยภาพของผลงานต่อนักลงทุนผู้ร่วมผลิตโดยมีผู้กำกับและผู้สร้างภาพยนตร์เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนและจัดกิจกรรมร่วมกับสื่อชั้นนำในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงระดับโลกนำเสนอภาพยนตร์ไทยที่มีความโดดเด่น5เรื่องเพื่อขยายตลาดขณะเดียวกันยังนำผู้ประกอบการไทย15บริษัทเข้าร่วมตลาดภาพยนตร์เพื่อจัดแสดงผลงานและเจรจาธุรกิจพร้อมนำเสนอมาตรการภาษีให้แก่บริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยรับเงินคืนสูงสุดร้อยละ20เพื่อจูงใจเข้ามาลงทุนในไทยปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งเตือนข่าวปลอมหาคนทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงานสร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชน
9: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอมเมื่อวันที่12พฤษภาคมมีข้อความที่ต้องตรวจสอบกว่า 2,800 ข้อความในจำนวนนี้มีข่าวปลอมที่เผยแพร่มากสุดคือเรื่องเพจพัชรินทร์วิชัยโพสต์หาคนไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงาน รองลงมาคือเรื่องธนาคารกรุงไทยร่วมกับ TTB เปิดสินเชื่อเคลียร์หนี้ผ่าน TikTok ข่าวปิดเบือนเรื่องอาการคันบริเวณเท้าผิวแห้งปวดแผลหายช้าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปรวมถึงข่าวปลอมเรื่องทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธสงครามเข้ามาในพื้นที่ไทยบริเวณช่องดารากาใกล้กับช่องสงำอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์จากการตรวจสอบกับกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงานดังกล่าวพบว่าเป็นข้อมูลเท็จเนื่องจากผู้ประกาศรับสมัครงานไม่ได้ยื่นขอเอกสารอนุญาตจัดหางานต่างประเทศต่อกรมการจัดหางานตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดจึงขอแจ้งเตือนประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อที่จริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงวางมาตรการเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าช่วงฤดูฝนแนะนำประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัย
10: นายทัศเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบจ่ายไฟฟ้าเปิดเผยว่า MEA ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในระยะนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเน้นย้ำให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยทางไฟฟ้าพร้อมมอบแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบความแข็งแรงของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหากพบจุดชำรุดควรดำเนินการแก้ไขทันทีและในกรณีที่เกิดน้ำท่วมขังจนถึงระดับปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้รีบตัดวงจรไฟฟ้าภายในบ้านทันทีเพื่อป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเราพบกันวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569วันนี้แรม14ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะดิฉันชนันแก้วกล่ำค่ะวันนี้อยู่กับท่านผู้ฟังกับข่าวยามเช้าอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลนะจะเข้ามาในรายการข่าวยามเช้าแล้วก็นำเสนอข่าวที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับในเรื่องของอากาศนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้ได้มีการเรื่องของการประกาศเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนในปี2569ทางด้านของดร.สุกัญญานียะวิชาญนะคะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ได้มีการแถลงกันในเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยประจำปี2569และมีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ก็คือวันนี้หลังจากมีการตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยานั้นเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูฝนของทางประเทศไทยประกอบกับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า60%ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกโดยฤดูฝนของทางประเทศไทยตอนบนนั้นจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมสำหรับภาพรวมฤดูฝนปีนี้คาดว่าปริมาณฝนรวมของประเทศไทยจะน้อยกว่าปี2568และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ10%โดยช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นและตกหนักต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางแห่งจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมและปริมาณฝนจะกระจายตัวของฝนอาจลดลงทำให้ในหลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกที่ทิ้งช่วงโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกอย่างหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังในทางด้านของฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่แม้ว่าภาพรวมปริมาณฝนทั้งปีค่ะจะมีแนวโน้มที่น้อยกว่าปกติแต่ยังคงต้องระวังฝนตกหนักเป็นระยะจากอิทธิพลของมรสุมหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรได้ในหลายพื้นที่ส่วนแนวโน้มของพายุในเขตหมุนเขตร้อนในปีนี้นะครับพายุหมุนในเขตร้อนในปีนี้คาดว่าจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าส่งผลกระทบประมาณ 1-2 ลูกโดยมีแนวโน้มการเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนและอาจส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักนะคะเอาวันนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ15พฤษภาคม2569ทางภาคของการเกษตรนะคะก็ให้ดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยรวมถึงในการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะคะในตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศบอกไปสำหรับในวันนี้15พฤษภาคม2569มีข่าวสารที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายเรื่องราวเรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้กันค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการนำเสนอค่ะในเรื่องของการลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่148/2569ในเรื่องของการแต่งตั้งหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยที่รัฐบาลค่ะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นโยบายด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2568-2570โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนเพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างต่อเนื่องอันเป็นการสร้างภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน อันเป็นภาวะแวดล้อมนะคะที่เอื้อต่อการลดเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
0: อาศัยอำนาจตามมาตราที่11วรรค6วงเล็บ6และวงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายธนัทสุวรรณานนท์เป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทั้งนี้ค่ะให้หัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 1. ดำเนินการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงตามนโยบายแนวทางหรือมาตรการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีกำหนดค่ะ 2. ประเมินและวิเคราะห์ท่าทีและทัศนคติของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงรวมทั้งขอเสนอแนะต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตกลงในเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. ประสานงานกับผู้อำนวยความสะดวกในการกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือบุคคลในต่างประเทศ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานตลอดจนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหรือมอบหมายบุคคลได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบ 5. รายงานผลปฏิบัติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม 6. ค่ะดำเนินการตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีนั้นมอบหมายนอกจากนี้ค่ะยังให้ทางสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และประกอบกำลังปฏิบัติการที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทั้งนี้ให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวอย่างทันท่วงทีตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอาจร้องขอต่อส่วนราชการเพื่อจัดส่งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดของส่วนราชการไปช่วยปฏิบัติงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติแล้วแต่กรณีและจะให้ไปช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลาบางเวลาหรือนอกเวลาก็ได้นะคะทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ครับเป็นการแต่งตั้งหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและถ้าพูดถึงในข่าวแรกที่นำเสนอไปว่าวันนี้เราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ฝนในช่วงเช้านี้พื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตกกันชุ่มฉ่ำเลยนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยนะฮะฝนตกถนนลื่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับและเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของหัวหน้าคณะในการพูดคุยชายแดนใต้ครับมีข่าวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะฮะหรือว่าสถานการณ์ชายแดนนำเสนอกันในเช้านี้หนึ่งเรื่องนะครับโดยครับสำหรับเมื่อวานครับวันที่14พฤษภาคมนะครับมีแหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่2ครับเปิดเผยว่ามีกระแสข่าวว่าทหารกัมพูชานั้นได้ยิง M79 จำนวน2นัดในพื้นที่ของห้วยตามาเรียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษว่าเบื้องต้นครับเสียงดังกล่าวนั้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนและกองทัพภาคที่2นั้นมีมาตรการป้องกันฐานในเวลากลางคืนโดยจำกัดการนำกำลังพลออกลาดตระเวนตรวจสอบนอกฐานเพื่อรักษาความปลอดภัยนอกจากนี้ครับภายหลังเกิดเหตุนั้นได้รับรายงานจากกำลังพลทุกฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าทุกนายปลอดภัยดีและไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดครับโดยข้อมูลล่าสุดนะฮะเมื่อประมาณสักเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับก็ทางกองทัพภาคที่2ครับมีการชี้แจงนะครับว่าที่ฐานตามาเรีย1นั้นได้ยินเสียงคล้ายระเบิดกลางป่าผู้บังคับบัญชาทั้ง2ฝ่ายมีการพูดคุยกันนะครับยืนยันนะครับว่าไม่มีการยิงปะทะขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะครับก็เป็นเสียงในเวลาประมาณสัก 6:25 คือเย็นเมื่อวานที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นนะครับไม่ได้เป็นการยิงปะทะกันก็ขอให้ประชาชนนั้นยังไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับจากเรื่องของที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของสถานการณ์ชายแดนครับไปดูกันที่อีกหนึ่งข่าวละกันที่เมื่อวานแชร์กันเยอะมากแต่จะบอกว่าเป็นข่าวปลอมก่อนนะครับโดยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกชี้แจงครับกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าครม.เนี่ย กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเมื่อวานเนี่ยในไลน์ผมมีการส่งมาประมาณ3ครั้งนะฮ
0: ะ
1: ผมก็เลยไปเช็คกับทางทีมงานแล้วก็เช็คกับทางเพจด้วยนะครับก็มีการบอกว่าครม.มีการเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษครับส่งผลให้ในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้นจะมีวันหยุดยาวและเดือนกรกฎาคมจะมีวันหยุดยาวครับที่มีการแชร์กันเมื่อวานก็คือว่าจะมีการประกาศวันหยุดพิเศษในวันที่2มิถุนายนจะทำให้เป็นวันหยุดยาว5วันตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม31วันที่1เป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชาแล้วก็วันที่3นะครับวันที่2หยุดเพิ่มเป็น5วันสรุปนะครับข่าวนี้เป็นเฟคนิวนะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับซึ่งทางท่านโฆษกสำนักนายกระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาหรือมติของครม.ในเรื่องดังกล่าวทั้งสิ้นนะครับขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนั่นเองครับ
0: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของสคบ.หน่อยนะคะเรื่องของผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านก็เรื่องมีการผิดนัดที่จะไปชี้แจงต่อสคบ.นะคะล่าสุดตอนนี้มาถึงในเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานกันบ้าง อันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้สั่งให้สคบ.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยเช่นกันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.ท่านได้เปิดเผยค่ะว่าจากกรณีมีกระแสข่าวว่าผู้ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์นั้นละลายมีกลิ่นไหม้แล้วก็เสี่ยงต่อไฟไหม้ค่าไฟเนี่ยก็คือไม่ลดลงนะฮะอันนี้โดยรวมแล้วเรื่องของไฟฟ้าน่ากลัวมากนะสำหรับบ้านนะแล้วก็ที่อยู่อาศัยสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคมากกว่า 500,000 บาทโดยท่านค่ะได้สั่งการให้ทางด้านของนายณรงค์ภูลพิพัฒน์นะคะเลขาธิการสคบ.ให้ไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์นะอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ค่ะที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านกล่าวถึงฉลากก็คือเครื่องมือแรกนะคะที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่ตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยตรงแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ค่ะอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ผู้ประกอบการนั้นต้องแสดงฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องหากฝ่าฝืนค่ะมีความผิดตามมาตราที่52กรณีจำหน่ายจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีผู้ผลิตหรือนำเข้าจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำซ้ำปรับนะคะสำหรับกรณีที่มีข้อร้องเรียนดังกล่าวนี้คือพบนะคะว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีการดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสโอ้โหก็คือจาก3เฟสนี่คือมากนะและให้เหลือเฟสเดียวเนี่ยก็คือแน่นอน
1: จะโอเวอร์โหลด
0: ค่ะและการใช้สายไฟก็คือเป็นอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟตกไฟดับอุปกรณ์ละลายค่ะอันนี้เสี่ยงต่อการเกิดเหตุไฟไหม้แน่นอนปัจจุบันผู้เสียหายค่ะได้แจ้งความตามคดีอาญาแล้วนะคะที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนค่ะก็สรุปสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าวันนี้นะคะสคบได้ติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเบื้องต้นกับพบว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้นมีพฤติการใช้ช่องทางออนไลน์เสนอบริการติดตั้งและข้อสัญญาที่ไม่ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ซึ่งเป็นช่องโหว่ค่ะที่ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ก่อนติดตั้งได้ซึ่งสคบค่ะจึงนัดหมายให้มาสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ร้องเพิ่มเติมก็คือวันนี้วันที่15พฤษภาคม2569เพื่อที่จะพิจารณาคดีกับผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปซึ่งสคบ.นะคะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สคบ.อันนี้คือสายด่วนสคบ.1166หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect มีเว็บไซต์ด้วยค่ะ www.ocpb.go.th นะคะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมนี่คืออยู่บริเวณที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดค่ะ
1: ครับผมนี่คือการร้องเรียนนะฮะสำหรับเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องติดตั้งโซล่าไม่ได้มาตรฐานหรือว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของเคสปลั๊กกระป๋อง ครับที่ไม่ตรงปกนั่นเองนะครับ
0: มาถึงผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านอาคารนี้ก็คือผู้รับเหมาติดตั้งโซลาร์เซลล์ต่
1: อ
0: นะคะติดตามกันค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทกันบ้างนะครับซึ่งทางรองนายกเอกนิติธรประภาสครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่าการออกพระราชกำหนดนะครับกู้เงิน400,000 ล้านบาทขอไปครับ400,000 ล้านบาทนะครับเนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกไม่เหมือนที่ผ่านมาครับและนะครับเป็นวิกฤตที่ยังไม่จบนะครับเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกที่ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 และจะสูงขึ้นอีกครับส่วนผลกระทบต่อค่าครองชีพต่อประชาชนดังนั้นครับในการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้เพื่อดูแลปากท้องประชาชนครับสำหรับกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นทางรองนายกเอนิตินะฮะก็บอกว่าอย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ200,000 ล้านบาทแต่เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดครับทั้งการเยียวยาประชาชนและทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานครับวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานรอไม่ได้ครับควรทำตั้งแต่3 ปีที่ผ่านมาเพราะหากสงครามยังไม่จบก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาอีกดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้เพื่อให้หลังผ่านพ้นวิกฤตนั้นประเทศสามารถจะฟื้นตัวได้แข็งแรงกว่าเดิมครับลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นมั่นใจนะครับพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นออกแบบมาอย่างครบถ้วนและเตรียมพร้อมในการรองรับวิกฤตรวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนควรทำตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะหากรองบประมาณปี70นั้นอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ครับส่วนครับในฝากฝั่งที่ฝ่ายค้านมองว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนและเป็นการช่วยนายทุนครับรองนายกเอกนิตินะครับยืนยันว่าไม่ใช่การช่วยนายทุนและไม่ใช่การตีเช็คเปล่าพระราชกำหนดทุกฉบับมีการเขียนกลไกอย่างชัดเจนมีคณะกรรมการกลั่นกรองเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างและหน่วยงานต่างๆที่เสนอโครงการมาจะต้องช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตรงเป้าตรงจุดจะต้องช่วยให้เปลี่ยนผ่านได้ต้องช่วยให้ปฏิรูปหลังวิกฤตสามารถฟื้นกลับมาได้เช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ครับนอกจากนี้ครับช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วยังสอนสกิลต่างๆและช่วยทำให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายขึ้นหากโครงการดังกล่าวผ่านการพิจารณาจะช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารของรัฐถือเป็นการช่วยลดการกู้นอกระบบให้เอกชนนั้นมาร่วมนำเสนอได้ด้วยดังนั้นจึงใช้ความโปร่งใสและทำงานร่วมกับเอกชนหากฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญจะทำให้กระทบกับโครงการที่ออกมาหรือไม่ทางรองนายกครับก็ต้องบอกว่าต้องรอการพิจารณาของศาลต้องยึดตามหลักกฎหมายครับซึ่งพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วครับดำเนินการไปตามขั้นตอนปกติและต้องชี้แจงต่อไปซึ่งพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนช่วยบรรเทาผลกระทบและเปลี่ยนผ่านให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวครับ
0: ค่ะมาอีกหนึ่งกรณีนะคะคุณพฤษ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งกรณีคือเมื่อวานนี้ก็มีสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเขามีการตั้งข้อสังเกตของรถพุ่มพวงรถพุ่มพวงซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
1: ์คุณสุจี
0: ใช่ท่านก็คือมีในเรื่องของการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสในส่วนของรถพุ่มพวงซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนกันสื่อสังคมออนไลน์ก็มองว่าเอ๊ะรถพุ่มพวงที่มีการไปต่อเป็นพ่วงข้างเนี่ยผิดกฎทางด้านของกฎของกรมขนส่งทางบกหรือเปล่
1: าน
0: ะอันนี้โดยเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของกรมขนส่งทางบกก็ออกมาชี้แจงในกรณีของรถพุ่มพวงตรงนี้ในทำเนียบรัฐบาลที่มีการแถลงข่าวกันไปโดยทางด้านของนายธิติพัฒน์ไทยจงรักค่ะโฆษกกรมการขนส่งทางบกท่านชี้แจงถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้มีการข้อตั้งข้อสังเกตในเรื่องการนำรถพุ่มพวงมาขับขี่ภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีการชี้แจงนะคะว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการจัดอีเวนต์เพื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ของสินค้าเกษตรซึ่งเป็นการขับขี่ภายในเป็นพื้นที่ปิดค่ะหรือว่าเขตจำกัดเฉพาะไม่ได้นำมาวิ่งบนถนนสาธารณะที่มีการจราจรที่พลุกพล่านจึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ในเชิงสัญลักษณ์นะคะซึ่งกรมการขนส่งทางบกเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของรถค่ะที่ใช้ในวิถีชุมชนอย่างเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หรือว่ารถเกษตรกรรมต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านมาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันค่ะมีข้อจำกัดในเรื่องการจดทะเบียนเนื่องจาก โครงสร้างยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานรถจนทั่วไปเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนซึ่งทางกรมขนส่งทางบกเองตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบที่จะรองรับกลุ่มของรถเศรษฐกิจชุมชนตรงนี
1: ้
0: โดยมีแนวทางสำคัญก็คือการรับรองสถานะรถเหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของรถเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่ขับขี่และผู้ใช้ถนนให้มีเป้าหมายสำคัญก็คือปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทชีวิตของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันและช่วยให้ประชาชนมีรายได้ที่ยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับผมอีกเส้นหนึ่งข่าวนะฮะก่อนจะไปพักฝั่งตีคล้องร้องข่าวกันนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับช่วงเปิดเทอมแบบนี้เลยแล้วก็เกี่ยวกับคุณพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับซึ่งทางรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติครับเปิดเผยภายหลังมีการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินั้นได้มีหนังสือแจ้งโรงเรียนตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับอนุโลมให้ลูกเสือเนตรนารีทุกประเภทสามารถแต่งกายด้วยชุดลำลองในการฝึกอบรมภายในโรงเรียนได้รวมไปถึงนะครับครอบคลุมการอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกลและการทำกิจกรรมในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกประเภทครับสำหรับการในการปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบลูกเสืออยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกันนะครับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติครับคาดว่าจะแล้วเสร็จทันภาคการศึกษาที่2ในปีนี้ปี69นะครับซึ่งทางท่านปลัดนะครับชี้แจงเพิ่มเติมว่าการแต่งเครื่องแบบเต็มยศนั้นจะใช้เฉพาะในงานพิธีการ2ครั้งต่อปีได้แก่งานทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามและวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโดยกำหนดให้เฉพาะกองเกียรติยศของแต่ละโรงเรียนครับซึ่งมีประมาณ30คนต่อกองเท่านั้นครับไม่ได้บังคับนักเรียนทุกคนโดยชุดรองที่กำหนดนะครับประกอบด้วยหมวกผ้าผูกคอและชุดนักเรียนหรือชุดพละตามที่โรงเรียนกำหนดครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวคุณบุญมาสีมาศรอท่านผู้ฟังอยู่นะคะหลังจากนั้นกลับมาพบกับข่าวยามเช้าในช่วงที่2ต่อค่ะ
1: ครับ
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยบอกว่าให้เดินหน้ายกระดับ

และใกล้ชิดระหว่างกันในทุกระดับเลยครับและเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าแล้วทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องกันเลยครับในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความมั่นคงทางอาหารซึ่งประเทศไทยเองก็มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการขยายความร่วมมือในด้านนี้อยู่แล้วและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเจรจาและการลดความตึงเครียดโดยประเทศไทยเองก็ยืนยันเลยครับว่าจะผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศคือไทยและบาเรนกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เร่งในการแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าโดยตั้งคณะกรรมการศึกษารอบด้านโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและก็ผู้แทนภาคประชาชนกันด้วยทำหน้าที่ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนทั้งค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้การแก้ไขเป็นไปตามกฎหมายเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่ายแล้วครับและสอดคล้องกับภาระต้นทุนที่ประชาชนต้องรับผิดชอบกันต่อไปโดยทางรัฐบาลก็เข้าใจแล้วครับว่าค่าไฟฟ้านั้นเป็นต้นทุนสำคัญและการแก้ไขปัญหาจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงพลังงานการลงทุนระยะยาวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการกันด้วยต้องใช้กระบวนการที่โปร่งใสดึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกด้วยเป้าหมายหลักๆนั่นก็คือทำให้ระบบพลังงานของประเทศไทยมีความมั่นคงโปร่งใสแข่งขันได้และพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยจะเดินหน้าแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าอย่างจริงจังบนหลักของกฎหมายความเป็นธรรมและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้สั่งสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยงานในสังกัดบอกว่าให้เร่งสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานที่บอกว่าเสี่ยงไฟไหม้สูญเงินไปแล้วกว่า 500,000 บาทพร้อมเตือนพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าให้เช็คฉลากมอกก่อนตัดสินใจซื้อกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีที่มีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้กันด้วยและค่าไฟก็ไม่ได้ลดลงด้วยครับก็สร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทนั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศไทยเลยแหละครับโดยฉลากคือเครื่องมือแรกและที่ผู้บริโภคควรใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยตรงส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่นั้นถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทางผู้ประกอบการก็จะต้องแสดงฉลากให้มันครบถ้วนถูกต้องแล้วหากฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามมาตรา52กรณีผู้จำหน่ายจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับส่วนกรณีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอันนี้จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000

บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วครับที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วทำงานเชิงรุกกันด้วยครับสำหรับกรณีร้องเรียนดังกล่าวก็พบแล้วครับว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสและก็ใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟมันตกไฟมันดับอุปกรณ์ก็ละลายเสี่ยงไฟไหม้ครับแล้วในปัจจุบันนี้ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความตามคดีอาญาที่743/2568ที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้สรุปสำนวนพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการกันแล้วและนอกจากนี้ทางสคบก็จะพิจารณายกระดับให้ธุรกิจรับจ้างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและให้อุปกรณ์โซล่าเซลล์นั้นเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะกันด้วยครับพร้อมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตัวย่อสมอการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟพคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือตัวย่อกกพสภาวิศวกรและสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนแหละครับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้มันครอบคลุมทุกมิติกันต่อไปและผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่มันไม่เป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่www.ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เร่งเจรจากับทูตเกาหลีหลังพบแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างแล้วยืนยันว่ามีกลไกคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพแรงงานกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับจากกรณีที่เกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดได้แก่ขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานที่เกาหลีใต้ทางด้านเกษตรประมงตามฤดูกาลที่มาจาก MOU หรือ E8 หรือที่เรียกว่าวีซ่าทำงานระยะสั้น 5-8 เดือนที่ผ่านระบบ MOU ระหว่างกรมการจัดหางานของประเทศไทยและเมืองในเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา1ปีครับคือระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569นั้นในประเด็นนี้นั้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่าจากกรณีดังกล่าวได้รับรายงานว่ามีบางส่วนที่หลบหนีการจ้างงานมากกว่า 20% ซึ่งต้องตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการหรือไม่เมื่อมีแรงงานส่วนหนึ่งที่หลบหนีการจ้างงานทำให้เกิดความเดือดร้อนกับแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้เลยครับแล้วในขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ได้ประสานไปยังสถานทูตเกาหลีในประเทศไทยเพื่อเชิญท่านทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยมาหารือกันต่อไปซึ่งก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าตอนนี้จะสามารถพูดคุยได้มากน้อยเพียงใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกระทรวงแรงงานก็ยังคงผลักดันในเรื่องของการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยรวมทั้งเป็นการอัพสกิลรีสกิลที่มันดีที่สุดเพื่อให้แรงงานไทยนั้นได้เรียนรู้และนำความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาประเทศทั้งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งในส่วนนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ให้ความสำคัญแล้วครับรวมถึงมีความพยายามหาตลาดใหม่ๆซึ่งเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญโดยต่อจากนี้ไปทางกระทรวงแรงงานจึงจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับประเทศปลายทางกันด้วยเพื่อสร้างกลไกภายในที่จะคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพเมื่อเดินทางไปทำงานแล้วแรงงานก็จะต้องดำเนินการทำงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางกันด้วยเพื่อไม่ให้มีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวบอกว่าไม่ใช่เปิดเสรีไร้การกำกับนะครับแล้วก็ย้ำยังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะ
พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าอันนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวนี้เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้มันสอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ๆโดยธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดกันต่อไปแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่าทุกมาตรการด้านเศรษฐกิจจะต้องเดินควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศชาติผู้ประกอบการไทยกันด้วยก็ต้องคุ้มครองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็ต้องดูแลควบคู่กันไปโดยการปรับปรุงกฎระเบียบในครั้งนี้นั้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ใช่การปล่อยเสรีโดยไร้การควบคุมตามที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเกี่ยวกับวันหยุดราชการซึ่งตอนนี้เป็นเฟกนิวกันมากมายเลยโดยโฆษกรัฐบาลก็ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข่าวตามโซเชียลมีเดียออกมาระบุว่าคณะรัฐมนตรีให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมอันนี้บอกได้เลยครับไม่เป็นความจริงยังไม่เป็นความจริงเป็นเฟกนิวส์ครับพี่น้องเอ้าความจริงเป็นยังไงมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและก็จะส่งผลให้มีวันหยุดยาวๆต่อเนื่องกันไปเลยในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นเฟกนิวส์ครับพี่น้องโดยในขณะนี้นั้นยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้นแล้วครับและก็ขอให้สาธารณชนประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายโปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือก่อนแชร์เผยแพร่กันต่อไปเพราะว่าอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนในวงกว้างครับทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้พี่น้องประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการที่เชื่อถือได้โดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือจะฟังจากนี่เลยตีข้องร้องข่าวอันนี้เชื่อถือได้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องราวเกี่ยวข้องตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยครับโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมได้ยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าทางรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยในขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ก็ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถเลยครับซึ่งการปฏิบัติการของฝ่ายไทยและหน่วยงานในพื้นที่ก็จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันด้วยครับรวมไปถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดครับแล้วในขณะเดียวกันทางกองทัพไทยก็พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติไทยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติครับ
และทั้งนี้ทั้งนั้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีมันไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยเองก็จะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปครับก็ยังไงก็ตามแต่ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไม่ปล่อยละทิ้งปล่อยปละละเลยไม่มีทางปล่อยปละละเลยแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการใช้ AI สร้างสรรค์รับผิดชอบยกระดับการสื่อสารกันหน่อยโดยกรมประชาสัมพันธ์ผนึกกำลังสร้างพันธมิตรสื่อเอเชียแปซิฟิกใช้ AI สร้างสรรค์รับผิดชอบและยกระดับการสื่อสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ครับหรือ AMS 2026ณสาธารณรัฐมาลดีฟก็ได้มีการปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569โดยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBDGC ได้กล่าวในพิธีปิดโดยเน้นย้ำว่าสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ปกป้องความจริงและความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI และภูมิทัศน์สื่อกันด้วยครับโดยในช่วงระหว่างการประชุมนั้นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้หารือทวิภาคีกับสื่อสาธารณะแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟและรัสเซียทูเดย์หรืออาทีจากสหพันธรัฐรัสเซียกันด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมทักษะเทคโนโลยีสื่อใหม่และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นแหละครับและยังมีด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนสื่อมวลชนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของแต่ละประเทศกันด้วยรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเนื้อหาข่าวสารวิดีโอและรายการด้านวัฒนธรรมตลอดจนการผลิตสารคดีร่วมกันเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านเครือข่ายพันธมิตรทั้งสองประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายความสำเร็จจากการประชุมในครั้งนี้นั้นถือเป็นก้าวสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์แล้วครับในการผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรสื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานสื่อสาธารณะของประเทศไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเป็นรูปธรรมอันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการสื่อสารของประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสวัสดีครับ

0: ับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
2: 6:52 ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับหลังจากรับฟังตีคอร้องข่าวไปนะครับมาดูกันต่อสำหรับประเด็นต่างๆในข่าวยามเช้านะครับผมมีหนึ่งประเด็นนะฮะที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความเสียหายและอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะครับเป็นข่าวนะครับผมจากในพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิครับเมื่อวานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับแจ้งเหตุชายชาวจีนก่อเหตุทำลายทรัพย์สินราชการและดูหมิ่นเจ้าพนักงานภายในพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออกโซน2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่13 พฤษภาคมนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับมีการเข้าแจ้งความต่อทางพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับระบุว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินั้นมีชายชาวจีนนะครับชื่อว่าหลี่เว่ยก่อเหตุใช้กำลังทำลายเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะครับ2 เครื่องนะครับก่อนจะเดินฝ่าจุดตรวจออกไปโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หลังเกิดเหตุครับชายคนดังกล่าวยังมีพฤติกรรมชี้หน้าต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นภาษาจีนเสียงดังโดยมีความหมายในภาษาไทยว่าบุพการีเสียชีวิตครับรวมถึงมีการสะบทคำต่างๆอีกหลายคำพร้อมพยายามเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ภรรยาของผู้ก่อเหตุนั้นได้เข้าห้ามปรามและดึงตัวไว้ทันตำรวจเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเข้าข่ายความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่รวมถึงทำลายทรัพย์สินของทางราชการครับจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดครับขณะที่ทางเจ้าหน้าที่หัวหน้าเวรนะครับผมคุณมนตราขวัญศิริกุลนะครับหัวหน้าเวรของทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับได้เข้าแจ้งความเพิ่มเติมว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นชายชาวจีนครับของสายการบินสปริงแอร์ไลน์ครับจากการตรวจสอบพบว่าเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติถูกทำลายได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นครับการที่เขาทำลายเครื่องตรวจอัตโนมัติไป2 เครื่องนั้นความเสียหายอยู่ที่ประมาณครึ่งล้านครับ481,500 บาทอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับโดยเจ้าหน้าที่ครับได้รวบรวมพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปที่บอกว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลต่ออะไรครับส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ดีๆก็จะเสียเพราะว่าคนแบบนี้นะฮะไปก่อเหตุที่สนามบินสุวรรณภูมิครับ
3: ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวในเรื่องของการกรณีการจับกุมชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามเราก็มีการนำเสนอแล้วก็มาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎร14 พฤษภาคมทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ค่ะมีการชี้แจงกระทู้ถามสดในกรณีของการจับกุมนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามตามที่นายปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีเป็นผู้ตั้งกระทู้ในการถามโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุนะคะว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหารวมถึงมีการประสานข้อมูลด้านความมั่นคงแต่ไม่พบประวัติก่อเหตุรุนแรงหรือว่าเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายนะคะพร้อมยอมรับค่ะว่าอาจมีช่องว่างในการที่จะบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานแต่ไม่ถึงขั้นเรียกว่าเป็นความล้มเหลวพร้อมระบุค่ะว่าทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กำชับค่ะว่าให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดค่ะเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้ค่ะกระทรวงยุติธรรมก็เตรียมที่จะดำเนินคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการที่จะสอบสวนอย่างใกล้ชิดขณะที่ฝ่ายปกครองเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินการกระทำที่เกี่ยวข้องและเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหากพบความเชื่อมโยงยืนยันค่ะว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้ดิ้งนอนใจและทุกหน่วยงานความมั่นคงทั้งกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งได้เร่งตรวจสอบ และกวาดล้างเครือข่ายที่อาจเกี่ยวข้องค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันค่ะ
2: ครับผมยังอยู่ที่เรื่องของหมิงเฉินซันนะครับซึ่งทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพรรณครับรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยนะฮะว่าคดีนี้นะฮะผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามนะครับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลคดีผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของกัมพูชาเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาครับยืนยันนะครับว่าหมิงเฉินซันไม่ได้เป็นเพียงบัญชีม้าหรือว่าเป็นระดับล่างแต่มีบทบาทในระดับของบอสหรือผู้บริหารในขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งขณะนี้ครับตำรวจไซเบอร์นั้นอยู่ระหว่างการขยายผลทั้งด้านการเงินและการจัดหาเครือข่ายบุคคลครับพร้อมตรวจสอบฐานข้อมูลเคส ID จากการแจ้งความออนไลน์เพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ครับยังไม่มีคำสั่งโอนคดีเข้าส่วนกลางแต่มีการตั้งคณะทำงานในพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการประสานข้อมูลกับต่างประเทศเพื่อขยายผลนะครับแม้ว่านายหมิงเฉินซันจะมีการปกปิดตัวตนอยู่และไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของตำรวจสากลก็ตามนะครับ
3: ค่ะ
2: นี่บอสเลยนะ
3: บอสนะ
2: ต้องบอกว่าเทพยดาโดนใจให้ไปจับได้จากเรื่องอื่นแล้วก็สืบสานมาถึงเรื่องนี
3: ้จากเหตุรถเกิดอุบัติเหตุรถกระบะ
2: ใช่
3: นะ
2: ถ้าไม่มีโดนใจให้เกิดอุบัติเหตุเราคงไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขามีอาวุธเท่าไหร่และเขาเป็นระดับบอส
3: ค่ะแน่นอนนะมาถึงเรื่องของสำนักงานกกต.เมื่อวานนี้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้นคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่แต่หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระอย่างเช่นการลาออกก็ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจนกว่าจะมีผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่เข้ารับหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ก็เห็นบอกว่าอยู่ครบวาระนะไม่ลาออกนะฮะ
2: ก็ใกล้แล้วนะฮะในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ก็ใกล้แล้วไม่ถึงเดือนแล้วนั่นเองนะครับวันนี้เราสองคนครับพี่แอลชยานันท์ผมพีพฤฒแล้วก็พี่ป๋องสุภฤทธิ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันให้ใหม่กับรายการข่าวยามเช้าในทุกวันเวลา 6:08 น.วันนี้ลาไปแล้วคุณบุญมาเขามารอแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศหลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำจีนเน้นย้ำกับผู้นำสหรัฐว่าจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งการแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026วิวกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่า2สมัยในรายการนี้ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาความว่าในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความ